0: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์นี้นะครับอยู่กับเราสองคนผมเจษดาสารทองครับ
1: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอกับใครคะ
0: ในหัวอัดนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะวันนี้เนี่ยจะมาคุยประเด็น10สาเหตุไทยขาดดุลจีนครับ
1: แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดเนี่ยคือวันนี้เนี่ยถ้าใครฟังทางรายการเนี่ยจะได้พูดคุยกับนายหัวอัดนะคะครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแต่ถ้าใครอยากจะฟังมากกว่านั้นนะคะจะต้องสมัครทางนี้ค่ะ MCOT CEOs of ASEAN นะคะตอนนี้รุ่นที่3ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะตามคำเรียกร้องนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยค่ะเราก็ได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะนายหัวอัดก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยในหลักสูตรนี้นะคะพร้อมกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยท่านอื่นๆอีกด้วยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะคะสองประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเราจะเรียนกันที่ CW Tower ราชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครละไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะหรือถ้ารับเต็มจำนวนก็ต้องปิดก่อนนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ12ที่นั่งสุดท้ายลดลงทุกวันเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะเบอร์0944803034และเบอร์0943966649ต้องรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะ
0: นะเพราะว่าคือจะไปแบบเต็มเร็วอะช่วงใกล
1: ้ๆ
0: คือถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยรีรอกันอยู่เนี่ยนะฮะ
1: จะลงดีไม่ลงดีไม่
0: ช่วงใกล้ๆเนี่ยจะมากันเยอะนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยใครที่ตัดสินใจแล้วก็รีบเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เจอกันนะครับตอนนี้แนวอัดพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาเจอผมกันใน CEO อาเซียนรุ่นที่3นะครับมากันครับ
0: ใครที่บอกว่าฟังแล้วไม่จุใจนะครับก็สามารถที่จะไปชมได้นะไปเจอตัวเป็นๆได้ไม่ใช่แค่ชมด้วยนะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับสังกัดใหม่ด้วยนะครับ
3: งานใหม่งานใหม่
0: นะฮะก็ขอต้อนรับ
3: กลับ
0: เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: หลังจากที่ไปโลดแล่นในยุทธจักรอยู่นะครับก็กลับมานะครับ
1: ครับ
0: แต่วันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องของไทยขาดดุลจีนนะครับ
3: เรื่องของเรื่องก็คือว่าจริงๆก็ไปเกี่ยวข้องกับ CEO รุ่นที่3นี่แหละครับเมื่อกี้คุณลิซ่าพูดถึงว่านอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะได้องค์ความรู้และได้เรียนกันเรื่องของสองประเทศมหาอำนาจก
1: ็
3: ค
1: ือ
3: จีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับวันนี้ผมก็พูดเรื่องจีนนะครับหัวข้อของการพูดคุยก็คือ10สาเหตุที่ทำไมประเทศไทยจึงขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
3: นะครับ10สาเหตุนะครับอันนี้ก็คงเป็นเสี้ยวหนึ่งที่เราจะพูดเรื่องจีนกันนะครับในหลักสูตรของเราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาลงข่าวเรื่องของไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนผมก็เป็นหนึ่งส่วนในเนื้อหาของที่เขาลงนะครับซึ่งเขาลงเฉพาะการขาดดุลการค้ากับจีนแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดผ่านทางรายการก็คือว่าเมื่อพูดถึงการขาดดุลการค้าเนี่ยนะครับในมุมของผมเนี่ยผมแยกออกเป็น2 ส่วนก็คือการขาดดุลการค้าโดยภาพรวมของประเทศไทย

0: แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือการขาดดุลการค้าของประเทศจีนนี่แหละนะครับในการขาดดุลการค้าเนี่ยเราเสียเงินไปซื้อสินค้าเข้ามามากกว่าที่เราได้เงินกลับมาเข้าประเทศคำถามสำคัญก็คือว่าการขาดดุลการค้าของประเทศไทยเนี่ยมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราสามารถจะฟันธงไม่ได้100%ว่ามันเสียหายทางเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าผมคิดว่ามีอยู่สองส่วนว่ามันจะเสียหายทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าให้พิจารณาสักสองเรื่องถ้าเรานำเข้าสินค้ามาเรานำเข้าสินค้าเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องไม้วัตถุดิบต่างๆสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมแต่เราสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราสามารถจะทำให้อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเราจะทำให้ GDP ของประเทศไทยได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะการนำเข้ามาเยอะๆก็จะน่าจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ผมก็คิดว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถจะฟันธงได้100%ว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นผลดีทางเศรษฐกิจ
2: mm-hmm.
0: แต่ข้อที่สองนี่สำคัญกว่าข้อที่สองสำคัญกว่าก็หมายความว่าระหว่างของการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเยอะๆเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดการพัฒนาได้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมงานวิจัยหรือสร้างทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับห่วงในสินค้านั้นๆที่เราเข้ามาหรือทั้งทุนด้วยเข้ามามากน้อยแค่ไหนอันนี้ข้อที่สองเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาภาคการผลิตของไทยผู้ประกอบการไทยเข้าไปพร้อมๆกับการที่สินค้าต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็คือว่าเราก็จำเป็นจะต้องนำเข้าสินค้าพวกนั้นเข้ามาอีกเรื่อยๆก
1: ็
0: แสดงเศรษฐกิจเราไม่ได้ยืนด้วยขาของตัวเองไงมันก็ความเสี่ยงในอนาคตถ้าเป็นอย่างข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่าก็คือสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแน่ๆเพราะนั้นก็มาดูกันว่าเอ้าแล้วที่ผ่านมามันเป็นแบบไหนนะครับจนถึงวันนี้ในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแง่ของมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากระดับแสนล้านเป็นแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็น200,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐตัวเลขปี2025ปีที่แล้วก็เป็น300,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้มูลค่าในการส่งออกของเราเฮ้ก็ดีเราดูแล้วก็นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมูลค่าในการส่งออกของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่มันสะดุดก็คือว่าในการที่สินค้าไทยส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับเรานำเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่าการส่งออกของเรา
1: ครับ
0: ค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากกว่าการส่งออกของเราอันนี้ดีไม่ดีก็ตั้งเป็นคำถามให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยคิดต่อไปจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปี2564ที่ทำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าจนถึงทุกวันนี้ผมแยก2ประเด็นนะครับท่านผู้ฟังที่เดินหลงเข้ามาในรายการเรา
1: ครับ
0: นะฮะการขาดดุลการค้าของไทย2การขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนนะครับปี2564ก็คือหลังโควิดนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแง่ของการส่งออกในแง่ของดุลการค้าของประเทศไทยว่าเราเริ่มขาดดุลการค้าตั้งแต่ปี2564ก็คือตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ดุลการค้าอันนี้ผมกำลังพูดถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจนะครับภาพรวมของการส่งออกครับไม่ใช่ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมของการส่งออกทั้งประเทศและก็ภาพรวมของการดุลการค้าของทั้งประเทศก่อนหน้า2564เราได้ดุลมีบางปีเท่านั้นเองที่เราพลาดในการที่นำเข้าสินค้าจนทำให้เราได้ดุลการค้าขาดดุลการค้าเข้ามาเยอะแต่หลังจาก2564เป็นต้นมาประเทศไทยโดยภาพรวมของดุลการค้าประเทศไทยขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเราอยู่ที่คำว่าปัจจุบันของผมก็คือ2025แต่ปัจจุบันที่เรา

0: ตั้งกันอยู่ทุกวันนี้มัน2026ผมคิดว่าแล้วก็แชร์ไอเดียผ่านท่านผู้ฟังด้วยว่าผมคิดว่าเราก็ยังขาดดุลปีนี้เราก็ยังขาดดุลการค้าโดยภาพรวมของทั้งประเทศอยู่
1: ครับ
0: เหตุผลที่หลัง2564ที่เป็นจุดเปลี่ยนผมมีสัก6เหตุผลที่ทำให้เราขาดดุลการค้าเพราะว่า1เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจประเทศอื่นๆเนี่ยอั้นจากการนำเข้าพอหลังจากโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติอั้นความต้องการในสินค้าพอเปิดปั๊บโควิดหมดเราก็เร่งการนำเข้าทันทีสองครับไทยต้องนำเข้าสินค้ากลุ่มหลักที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรจำนวนมากเพราะมาป้อนโรงงานการผลิตในประเทศไทยเลยมีการเร่งนำเข้าในสองส่วนนี้เข้ามาเยอะมากเลยที่ทำให้เราขาดดุล3ครับทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็เข้ามาเยอะ FDI ที่เข้ามาในประเทศไทยก็เยอะแต่ทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้รับประกันว่าเขาจะใช้วัตถุดิบในประเทศไทยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขานำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเขาเข้ามาประเด็นที่4ในช่วงหลังๆเนี่ยมีการนำเข้าทองคำเข้ามาเยอะมากประเทศไทยตลาดทองคำผมคิดว่าน่าจะติดระดับโลกนะในอาเซียนเนี่ยติดอยู่แล้วมีการนำเข้าทองคำเข้ามาเยอะมาก
1: ครับ
0: ประเด็นที่5ครับสินค้าจีนเข้ามาเยอะมากเลยในช่วงหลังๆเดี๋ยวค่อยคุยกันไปในเบรก2ว่าสาเหตุของการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนมันมาจากอะไรประเด็นที่6ครับที่ทำให้เราขาดดุลการค้าก็คือว่ามูลค่าการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันและพลังงานโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทำให้มูลค่าการนำเข้าของเรายิ่งสูงไปนี่คือ6เหตุผลที่ทำให้ดุลการค้าของไทยขาดดุลในช่วง5-6ปีที่ผ่าน5ปีที่ผ่านมานะครับผม
2: ค่ะ
1: ครับ
0: นี่มาดูที่อีก2นาทีก่อนจะไป7โมง15
1: ก่อนจะเบรก
0: ก่อนจะเบรกแรกสินค้าที่ประเทศไทยนำเข้ามาเยอะๆจนทำให้เราขาดดุลการค้าเยอะๆเนี่ยผมคิดจากสักมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด 100% เนี่ยผมคิดจาก 75% ของสินค้าที่นำเข้ามาเยอะๆเลยช่วงหลังๆประเด็นที่ผมจะบอกสินค้าท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่เช่นกันมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยจะต้องไปคิดต่อมันเป็นโจทย์ใหญ่เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจว่าสินค้าเหล่านี้ทำไมประเทศไทยไม่เร่งพัฒนาเพื่อจะทดแทนการนำเข้าเราจะได้ไม่ขาดดุลการค้า 75% ที่สินค้าที่เรานำเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยยืนหนึ่งมาโดยตลอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบยืนหนึ่งเลย
1: ครับ
0: อันที่สองน้ำมันเชื้อเพลิงอันที่สามเครื่องจักร4ทองคำทองคำเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ4นะฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมามีรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ช่วงหลังๆนี่ก็จะเป็นรถยนต์ EV รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรถยนต์ EV เนี่ยเยอะเลยเกือบ 100% ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีพลาสติกมีเหล็กนี่อันดับ5เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอันนี้หนักเลยครับเหล็กเนี่ยนำเข้ามาเยอะมากๆอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยที่เป็นของผู้ประกอบการไทยมีล้มหายตายจากไปเรื่อยๆจากการนำเข้าเข้ามาเยอะทำไมเราไม่ผลิตภายในประเทศเพื่อจะทดแทนการนำเข้ามันก็จะได้เกิดการจ้างงานจะได้เกิดมูลค่าของประเทศไทยจริงๆที่เป็นของคนไทยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์ทองแดงและแร่ต่างๆเรามีครับแร่ต่างๆครับแต่ว่าเรามีปริมาณไม่มากและก็ราคาเราก็แพงกว่าสินค้านำเข้านี่คือ 75% ที่ทำให้ที่เป็นสินค้าที่เรานำเข้าและทำให้เราขาดดุลการค้าเยอะครับเป็น10รายการหลักของสินค้านำเข้า7โมง15นาทีท่านผู้ฟังครับ
1: ครั
0: ฟัง
1: บ
0: กันเราก็ไป CEO อาเซียนรุ่นที่3ครับเจอผมผู้จัดการหลายหลายท่านครับ
1: อันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเพราะว่าเราอยู่ในอาเซียนแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ถูกแซนด์วิชนะโดย2ชาติมหาอำนาจคือจีนกับสหรัฐเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังจีนกันก่อนแล้วเดี๋ยวคืออาจารย์ก็พูด2ประเทศนี้มาอยู่บ่อยๆอยู่ละนะแต่วันนี้อาจารย์มาจี้เลยว่าเออเราขัดดุลอะไรกับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
5: ว้ายฉันโชคดีอะไรขนาดนี
6: ้ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
7: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะกับเนวอัดกันต่อนะครับก็อยากจะขอทักทายคุณผู้ฟังเร็วๆสั้นๆ นิดนึงนะฮะก็มีหลายๆท่านทักเข้ามานะครับบอกว่ายินดีด้วยกับอาจารย์อัดที่ไปเป็นอาจารย์ที่มอรังสิตนะครับคุณอ้วนรามกำแหงก็บอกว่าขาดดุลการค้ามากมายทำไมอัตราเงินเฟ้อของเราต่ำมากล่ะครับนะครับมีเมื่อสักครู่คุณสุมิตรทักมาเนาะแล้วก็มีคุณเดชเดชานะครับคุณอารีนานะครับคุณขวัญหน้าหล่อน้อยคุณหมูคุณธารเทพคุณอาร์มน้องอาร์มก็บอกว่าทักทายเข้ามาทีนี้มีอีกท่านหนึ่งนะครับส่งข้อความเข้ามานะครับผมหาตัวข้อความไม่เจอละแต่ว่าอยากจะให้พูดถึงข่าวนี้นิดนึงก็คือเมื่อวานนี้ในหัวอ่านครับทีม U17 นะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์นะอย่างผมไปดูในเดลีนิวบอกว่าช็อกโลกคือสามารถจะชนะเต็งหนึ่งคือโปแลนด์นะฮะได้ในวอลเลย์บอลที่ชิลีนะครับแล้วก็เข้าสู่ลอยลำเข้าสู่8ทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันที่15สิงหาคมนี้นะเชียร์กันนะครับเราจะเจอกับไต้หวันอันนี้เป็น4ทีมสุดท้ายอ่ะ8ทีมสุดท้ายแล้วเราจะเข้าสู่4ทีมสุดท้ายครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อความที่ส่งมาจากคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับนายอาร์ตกันต่อนะ
8: ค่ะเชิญค่ะ
0: ครับมีข้อถามเรื่องว่าทำไมเงินเฟ้อยังต่ำปีนี้นี่ผมคิดว่าคำว่าต่ำเนี่ยก็ต้องตีความหมายว่าต่ำแค่ไหนแต่ผมก็เดาคุณอ้วนนะใช่ไหมฮะคุณอ้วนถามมา
1: ครับ
0: ผมว่าต่ำก็คงจะเป็นปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อไทยมันติดลบ อันนี้ปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ติดลบแล้วล่ะครับมันไม่ต่ำแล้วล่ะครับมันก็ประมาณทั้ง 2-3% แต่คุณอ้วนถามก็มีประเด็นนะครับว่าทำไมถึงต่ำผมคิดว่าสินค้าส่วนหนึ่งเพราะให้โยงกับสิ่งที่ผมพูด

0: พูดวันนี้เนี่ยเรื่องของการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนสินค้าที่เรานําเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่ทําไมเราต้องนําเข้าเยอะๆมันอาจจะมีหลากหลายผลแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยสินค้าจีนเนี่ยราคาถูกกว่าสินค้าไทยนะครับอาจจะขีดเส้นใต้ว่าอาจจะเวลาเราไปคิดคํานวณเงินเฟ้อเนี่ยเราก็ไปหยิบสินค้าจีนเข้ามาคํานวณหรือเปล่านะครับทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามเป็น question mark ถามท่านผู้ฟังเพราะตามที่คุณอ้วนแชร์มาโอเคเวลาเหลือไม่มากนะครับในเบรกสุดท้ายนะครับก็จะเป็น10สาเหตุที่ทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนการขาดดุลการค้าของไทยต่อประเทศจีนเนี่ยมีมาอย่างยาวนานถ้ามอง10ปีย้อนหลังเนี่ยใกล้ๆ1ทศวรรษก็แล้วกันหนึ่งศตวรรษเนี่ยการขาดดุลการค้าของไทยเดิมเนี่ยขาดดุลสะสม 9.6 ล้านล้านบาทปีนี้ประเมินโดยผมคาดว่าการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนจะไปแตะที่12ล้านล้านบาท
1: อ
0: ีล้านสองครั้งถ้าเป็นแบบนี้ก็การขาดดุลการค้าไทยต่อประเทศจีนสะสมนะครับ12ล้านล้านบาทเป็น4เท่าของงบประมาณประเทศไทยงบประมาณประเทศไทยเนี่ย
1: เยอะมาก
0: ที่ใช้อยู่ในแต่ละปีเนี่ย3ปีนี้มัน 3.7 น่ะ3ล้านล้านบาท 3.7 ล้านล้านบาทอันนี้มัน12ล้านล้านมัน4เท่าของงบประมาณประเทศไทยมหาศาลนะครับ
1: ม
0: หาศาลสิบสาเหตุที่สำคัญผมคิดว่าภายใต้เวลาที่จำกัดแล้วกันเท่าที่เวลาเรามีนะหนึ่งสินค้าจีนมีราคาถูกกว่าประเทศกว่าสินค้าไทยทำไมจีนจึงมีราคาจึงมีสินค้าที่ราคาถูกกว่าประเทศไทยเพราะจีนเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่จีนมีคำภาษาอังกฤษว่าเป็น factory of the world
1: โรงงานโลกเลย
0: ใหญ่จริงๆนะครับ
1: ครับ
0: มันใหญ่จริงๆนะโรงงานของประเทศจีนใหญ่มากจีนมีห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมที่ครบวงจรน่ะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบชิ้นส่วนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์การขนส่งการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ออฟไลน์จีนมีหมดครบวงจรเขาจึงได้เปรียบในแง่ของสินค้าราคาสินค้าที่มีอยู่ประเทศกับประเทศไทยทั้งสินค้าทั้งความหลากหลายความเร็วในการผลิตการออกสู่ตลาดกลุ่มไหนบ้างที่เราเห็นกันเราก็เห็นกันอยู่ในออนไลน์เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรรถยนต์เหล็กเคมีภัณฑ์พลาสติกเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าอุปโภค
1: มีทุกอย่าง
0: หมดเลยทุกอย่างแต่โจทย์เนี้ย ประเทศไทยต้องไปคิดต่อนะครับว่าเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เราจะอยู่ได้แต่ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ครับผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ครับอันที่สองครับก็คือว่าประเทศไทยและอาเซียนมีเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า FTA อาเซียนจีนอะเมื่อ16ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: 16ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยขาดดุลการค้ามาโดยตลอดหนึ่งในนั้นก็คือ FTA อาเซียนจีนซึ่งภาษีนำเข้ากำแพงภาษีไม่มีก็เป็นศูนย์ราคาภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ประกอบกับราคาสินค้าจีนที่ถูกกว่าก็ทะลักเข้ามาหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศอินเดียไม่เซ็นอาเซทไม่เซ็นเขตการค้าเสรีกับประเทศจีนหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือกลัวการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนซึ่งประเทศอินเดียไม่เซ็น
1: ครับ
0: อาเซทไม่เซ็นนะครับประเด็นที่สองครับการลงทุนในประเทศจีนในการลงทุนของประเทศจีนเนี่ยในไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับต้นๆถ้าจีนเป็นดินใหญ่อาจจะเป็นถึงใน3แต่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นอันดับ1ในทุนต่างชาติที่เข้ามาแต่ถ้ารวมฮ่องกงไปด้วยในจีนจะเป็นจีนและฮ่องกงก็จะเป็นลงทุนอันดับ1มาแทนที่ทุนของญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: ทุนญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องดร.เจตจบจากญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันก็เชิญชวนทุนญี่ปุ่นนะครับให้ไปลงทุนในอินโดนีเซียหนึ่งในนั้นที่เขาพูดกับปัจจุบันก็คือรถยนต์ไปลงทุนในอินโดนีเซียซึ่งมาดูตัวเลขโดยภาพรวมของทุนญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยปัจจุบันลดลงมากเลย
1: พอเป
0: ็นแสนล้านอย่างเงี้ยคำขอแสนล้านแต่จริงๆเนี่ยลงทุนจริงๆประมาณไม่ถึงหมื่นล้าน
1: ครับ
0: แต่ในขณะนี้ทุนจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากพอทุนจีนเข้ามาเยอะมากเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำ

0: อะไรเขาก็นำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนำเข้ามานี่ก็เป็นเหตุผลที่3ที่ทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะจีนห่วงโซ่การผลิตของไทยไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวก้อยกับห่วงโซ่การผลิตของประเทศจีนได้ 100%
1: ครับ
0: การผลิตของประเทศจีนเขาใช้คำว่า innovation driven ก็คือขับการผลิตด้วยนวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี innovation and technology driven ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งดร.เจตกุลีซ่าท่านผู้ฟังก็เห็นว่าสินค้าจีนนี่มีความหลากหลายในเทคโนโลยีมากเลยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแพงไม่ว่าจะเป็นถูกมีเทคโนโลยี
1: ระดับ
0: ทุกระดับเลย
1: ครับ
0: แต่ข้อนี้ผมกำลังบอกว่าห่วงโซ่การผลิตไทยหรือศักยภาพการผลิตของประเทศไทยของพวกการไทยเนี่ยไม่ทันของการพัฒนาสินค้าหรืออุตสาหกรรมของประเทศจีนเราเมื่อกี้ผมพูดคำว่าจีนขับเคลื่อนภาคการผลิตของเขาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1: ครับ
0: ประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการตลาดนำการผลิตมันต่างกันไหมฮะการตลาดนำการผลิตหมายความว่าเราผลิตสินค้ามาแล้วเนี่ยขายที่ไหน เรามันยังไม่มีคำว่า innovation นวัตกรรมอยู่ในกระบวนการของการผลิต
1: ครับ
0: จีนไปอีกสเต็ปนึงแล้วจีนไปเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่ตอบโจทย์เขาข้อที่5ครับมัน 7:27 นาทีแล้ว เห็นไหมท่านที่ฟังผมมาท่านต้องมาเจอผมแล้ว
1: ครับแต่อาจารย์
0: ท่านต้องมาเจอผมแล้ว
1: มันมาได้ครึ่งทางเองอ่ะเดี๋ยวผมว่าสัปดาห์หน้าต้องต่ออีกครึ่งทางอ่ะเพราะว่าแบบมันมี10ข้ออ่ะงั้นนี่เป็นใน EP 1แล้วกันนะอาจารย์เพราะว่าแบบ
0: สัปดาห์หน้าตั้งใจว่าจะพูดเรื่องเมียนมา
1: โอ้ไม่แต่ว่ามันค้างไว้10ข้อไง
0: มัน
1: ค
0: ้
1: างไว้5ข้อไง
0: ครับผม
1: มันค้างไว้5ข้อไงเดี๋ยวมันจะกลายไปบอกว่าเดี๋ยวสคบไม่ตรงปกไงอาจารย์งงมั้ยฮะ
0: โอเค
1: ครับเพราะจบไปแล้ว50ข้อไงโอเคครับอ่ะงั้นนี้ก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณดร.คุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชนะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะรอบหน้าต้องมาพร้อมกับ EP 2ใครไม่อยากจะรอเป็น EP สั้นๆเนี่ยต้องสมัครเลยนะ
1: คะ
2: CEO
1: อา
2: เซียนค่ะ
1: คุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังเพลินค่ะลืมเวลาไปเลยคือไม่ใช่แค่คนฟังลืมคนพูดก็ลืมเหมือนกันนะโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันทาวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศหรือมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะเราสองคนก็นำเสนอข่าวมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันค่ะโดยเฉพาะในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะที่อยู่ในมือของเราทั้งสองคนนะคะก็มีทั้งประเด็นของคนในวงการบันเทิงคดีใหญ่ๆอย่าง Forex 3D แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่ค่ะมากันที่เรื่องของพิงกี้กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะศาลอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D นะคะซึ่งพนักงานอัยการ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์โกฏฐิผู้บริหาร Forex 3D พร้อมกับพิงกี้สาวิกาชัยเดชค่ะนักแสดงชื่อดังแล้วก็มีคุณแม่ด้วยนะคะรวมไปถึงนายสรายุทธ์ชัยเดชนะคะพี่ชายกับพวกรวม24คนค่ะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จากกรณีชักชวนผู้เสียหายลงทุน Forex 3D จนทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายมากถึง 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งศาลพิพากษายกฟ้องพิงกี้พร้อมกับแม่และพี่ชายนะคะส่วนอภิรักษ์กับพวกรวม5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีเกี่ยวกับคดีช่อโกงการลงทุน Forex 3D พร้อมกับค่าปรับค่ะทั้งสิ้น4,911 ล้านบาทนะคะซึ่งในพาดหัวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพของศาลอาญานะคะเป็นภาพของพิงกี้แล้วก็พร้อมกับบรรยายเรื่องของคำพิพากษาเมื่อวานนี้ค่ะศาลพิพากษายกฟ้องพิงกี้แม่พี่ชายคดีเฉาแชร์ Forex 3D อภิรักษ์พร้อมพวกไม่รอดจำคุกอ่วมคนละ 49,110 ปีศาลอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาคดีแชร์ Forex 3D ยาวนานกว่า5ชั่วโมงพิพากษายกฟ้องพิงกี้สาวิกาพร้อมแม่และพี่ชายยกประโยชน์แห่งความสงสัยชี้ค่ะว่าเป็นเพียงผู้ลงทุนจริงไร้พฤติการชักชวนส่วนอภิรักษ์บอสใหญ่พร้อมเมียกับพวก5คนไม่รอดศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมสั่งปรับ2บริษัทรายละ 4,911 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปืนอีกแล้วค่ะกรณีที่ปรากฏภาพในสื่อโซเชียลค่ะเป็นการจัดงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวมอบเป็นของขวัญจำนวน5กระบอกแต่ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะถึงความเหมาะสมว่ามันขัดนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าปกติแล้วจะเคยมีการมอบปืนให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าต้องการให้อาวุธปืนลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นและที่ไม่เห็นอีกไม่รู้มีเท่าไหร่เท่ากับประชากร 6-7 คนมีอาวุธปืน1กระบอกอันนี้ไม่ไหวนี่มันแดนคาวบอยไปแล้วดังนั้นกรมการปกครองจึงเสนอมาว่าจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการมอบรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้เขามีขวัญกำลังใจในการทำงานค่ะล่าสุดกรมปกครองก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนและให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการของนายอำเภอเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนจัดงานค่ะซึ่งทางมติชนนะคะก็มีพาดหัวในเรื่องนี้ค่ะว่าอนุทินสั่งผนึกคู่จิ้นลุย9ภารกิจ

0: ิดขันน็อตมอทอตำรวจเข้มปืนยาเสพติดมาเฟียขู่ฟันโทรแอบอ้างชื่อพี่หนูปกครองสอบพงานแจกอาวุธอนุทินขันน็อตมหาไทยทำงานร่วมกับตำรวจแบบเป็นคู่จิ้นลุยก้าวภารกิจคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดผู้มีอิทธิพลที่เป็นอันธพาลหึ่มฟันใครแอบอ้างชื่อพี่หนูโทรขอเจ้าหน้าที่กรมการปกครองสั่งสอบพงานแจกอาวุธค่ะ
1: ในขณะเดียวกันนะคะแม้ว่าทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีค่ะจะสั่งเดินหน้าในการเข้มงวดการครอบครองอาวุธปืนนะคะและกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนายกยังบอกให้มีการตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและก็ยาเสพติดเป็นหลักนะคะเน้นเรื่องของการตรวจการพกพาอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายและต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่แต่คำสั่งก็ยังไม่ทันขาดคำเลยค่ะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานชิมช็อปใช้ที่ด่านขุนทดนครราชสีมาก็เป็นเหตุใช้อาวุธปืนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุการณ์เกิดประมาณสัก5 ทุ่มของวันที่12สิงหาคมกลางตลาดนัดชิมช็อปใช้ที่ลานพ่อขุนทดค่ะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด6 คนถูกยิงเข้าไปหลากหลายที่นะคะแล้วก็มีอาการสาหัสด้วยอีก2 คนซึ่งชาวบ้านก็คุมตัวมือยิงได้ทันทีค่ะโดยใช้อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ก็นำตัวไปโรงพักนะคะซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่ายิงจริงๆเพราะทะเลาะกับกลุ่มคนจัดงานกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์พอเห็นเพื่อนถูกรุมจับตัวก็ชักปืนออกมายิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวดำเนินคดีนี่คือเหตุผลล่ะค่ะว่าทำไมนายกรัฐมนตรีถึงต้องสั่งการให้มีการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามอาวุธปืนเพราะมีแล้วก็ทำให้เกิดเหตุสูญเสียเกิดขึ้นได้นะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับแนวหน้าค่ะกราดยิงโคราชเจ็บ6อนุทินตกใจกราดยิงอีกแล้วคนร้ายใช้ปืนลูกซองถล่มกลางงานชิมช็อปใช้ที่โคราชบาดเจ็บ6รายจับกุมได้1รายเร่งล่าผู้ก่อเหตุที่เหลือพบปมผู้จัดงานจับได้คนร้ายหัวขโมยจักรยานยนต์ด้านอนุทินตกใจบอกอีกแล้วหรอย้ำแก้โครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนมหาดไทยสั่งปกครองเปลี่ยนแจกปืนให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นแจกเงินและสิ่งของแทนค่ะนอกจากนี้นะคะมีเรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่บริษัทตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บค่ะประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้โดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประเทศที่เดินทางประกันภัยไซเบอร์เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงในยุคดิจิทัลให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์การโจรกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดชอบทางไซเบอร์เป็นต้นนะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องคดีใหญ่ๆนะคะให้ติดตามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30 วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31 สิงหาคม 2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่อีกคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนค่ะก็คือกรณีของนายชัยชนะเดชเตโชส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับทนายความก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นที่สภ.ทุ่งใหญ่

0: นครศรีธรรมราชปมที่ถูกรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่แจ้งความค่ะว่าถูกนายชัยชนะตบป้องหูกลางงานศพแม่นักการเมืองท้องถิ่นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าคู่กรณีนั้นสนิทสนมกันใกล้ชิดมานับ10ปีเป็นการหยอกล้อกันค่ะหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาตัวของนายชัยชนะเองก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นการลงข่าวไม่เป็นความจริงอยู่ในฝ่ายตรงกันข้ามกับตนก็คือว่านักข่าวท้องถิ่นที่ลงข่าวไปแล้วก็ยืนยันว่าครอบครัวแล้วก็ตัวเขาเองกับรองผู้กำกับการคนดังกล่าวสนิทสนมกันมาเป็นกว่า10ปีแล้วและยืนยันว่าไม่ได้มีการตบไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะชัยชนะพบตำรวจสู้คดีปัดตบหน้ารองผู้กำกับอ้านแค่หยอกมือพลาดโดนเชื่อจ้องทำลายทางการเมืองแทนปฏิเสธตบหน้ารองผู้กำกับการสืบสวนบอกแค่หยอกกันแล้วมือพลาดไปโดนหน้าชี้ระยะเวลาแจ้งความผิดปกติเรื่องเกิด8สิงหาคมแจ้ง12สิงหาคมน่าจะต้องทำลายทางการเมืองเตือนระวังดาบนั้นคืนสนองพันตำรวจโทธนงศักดิ์คู่กรณีให้การว่านั่งดื่มสุราด้วยกันแล้วส.ส.ดังไม่พอใจต่อว่าเรื่องไม่ช่วยหาเสียงอภิสิทธิ์บอกขอตรวจสอบข้อที่จริงก่อนสกลทียอมรับเรื่องนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคเสี่ยหนูมอบนโยบายด้านความมั่นคงบอกไม่ไหวเมืองไทยมีปืน10ล้านกระบอกนี่มันแดนคาวบอยแล้วก็รวมไปอีกหลายประเด็นด้วยค่ะ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าลากยาวมาพอสมควรก็คือการทุจริตสอบท้องถิ่นนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่ทางกรมสท.เปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังจากที่มีการยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมและมีการประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาใหม่นะคะรายชื่อแต่ละรายชื่อจะถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะเห็นคะแนนผู้สอบได้แค่ในเฉพาะจังหวัดของตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับอีกช่องทางที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอให้สามารถเปิดให้ดูคะแนนได้นะคะทั่วประเทศตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะส่วนผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอนจะถือว่ามีความผิดทางอาญาด้วยหรือไม่นายนิรัตน์กล่าวถึงว่าสำหรับ 5,925 รายชื่อตอนนี้อยู่ที่สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะหากมีการประมวลเรียบร้อยและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางสท.ก็จะแจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อเนี่ยไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดร่วมกันนะคะขณะนี้ความผิดเกิดขึ้นแล้วและเป็นคดีอาญาค่ะซึ่งทางตำรวจปปช.ก็รับไปตรวจสอบแล้วค่ะแต่ว่าทางสท.ยืนยันว่าจะไม่หยุดแค่ค่ะเพราะว่าเราต้องประเมินตัวเองต้องสำรวจตัวเองว่ามีจุดโหว่จุดอ่อนใดบ้างที่จะทำให้เกิดการทุจริตแล้วก็แก้ไขค่ะขณะที่มติชนนะคะพาดหัวเรื่องนี้ไว้ว่าสท.ส่งปปช.เชือด 5,925 ข้าราชการจ่อฟันในหน้าเอี่ยวโกงสอบเปิดเช็คคะแนนได้ถึง31สิงหาคมค่ะสท.เปิดศูนย์ขอดูคะแนนสอบท้องถิ่นถึง31สิงหาคม69จ่อส่ง 5,925 รายชื่อฟันอาญาพร้อมสังคายนาระบบค่ะ
0: ขณะที่นายอาสพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการระบุหลังจากปรับปรุงบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ให้มีความถูกต้องก็ยังไม่เห็นว่าทางสท.จะส่งรายชื่อ 5,925 รายไปยังหน่วยงานที่สท.ได้ทำ MOU ไว้กับ5หน่วยงานทั้งปปช.ปปท.ปปป.นะคะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วยอยากจะถามว่าจะส่งไปเมื่อไหร่เพราะมีการทำ MOU ไว้แล้วเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกรรมาธิการปปช.มีโอกาสดูงานปปง.ก็สอบถามเรื่องนี้ปปง.ก็ชี้แจงว่าทำ MOU แล้วรอทางสท.ส่งรายชื่อให้ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดนะคะซึ่งข้อมูลค่ะมีจนกระทั่งมีมติเพิกถอนทำผู้สอบบัญชีผ่านใหม่แต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องประวิงเวลาเมื่อถามว่าสุดท้ายจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ตัวของนายอาสพลก็บอกว่าวันนี้ถึงระดับ10แต่เขาก็ยังให้การปฏิเสธนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินการซักทอดก็ต้องทำทั้งหมดค่ะพาดหัวข่าวมากันที่ Daily News ค่ะส่งรายชื่อกองสอบถึง5หน่วยงานสท.จ่อสังคยนาหรือโครงสร้างใหม่เหตุคนในเอี่ยวอื้อรักษาการอธิบดีสท.เปิดหน้าชนทุจริตสอบท้องถิ่นยอมรับมีคนในทำตัวเป็นนายหน้าซื้อขายตำแหน่งรับลูกระดับนโยบายหากมอ อบกพจัดสอบแทนกสท

0: ขอพร้อมสังคายนาโครงสร้างใหม่เปิดตรวจคะแนนทั่วประเทศ 13-31 สิงหาคมขณะที่อัศพลประธานกรรมาธิการปปช.ออกโรงปี้สถ.หยุดประวิงเวลาเร่งส่งรายชื่อ 5,925 คนถูกเพิกถอนให้ปปง.และปปช.ลุยสอบเส้นทางการเงินสาวลึกเอาผิดตัวการใหญ่ค่ะ
1: ค่ะขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นการปรับโครงสร้างเช่นกันค่ะของระบบราชการที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นหัวหน้าคณะในการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะล่าสุดนายสมพงษ์จิตระดับค่ะนักวิชาการด้านการศึกษากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเตรียมปฏิรูประบบราชการโดยสั่งยกเลิก11สายงานสายสนับสนุนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะมองว่าการทำงานของศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาคค่อนข้างซ้ำซ้อนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ตรวจราชการศึกษาธิการค่ะซึ่งที่ผ่านมาโครงสร้างดังกล่าวไม่ได้สร้างคุณูปการหรือประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างคุ้มค่าและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะโดยนายสมพงษ์กล่าวว่าการตั้งศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาคนะคะมีเจตนาเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลและทำให้โครงสร้างองค์กรกระชับตรงเป้าหมายค่ะแต่ในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นการเพิ่มจำนวนข้าราชการและเพิ่มกรอบอัตรากำลังอีกทั้งยังสร้างปัญหาความขัดแย้งในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการแย่งชิงอำนาจการบริหารงานบุคคลระหว่างศึกษาธิการจังหวัดกับเขตพื้นที่ค่ะทำให้หน่วยงานระดับภูมิภาคทำงานแบบไม่เป็นเอกภาพค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนได้พาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ว่าชงปรับโครงสร้างสท.ยุบศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคชี้ทำงานซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่างบประมาณนโยบายปฏิรูประบบราชการรัฐบาลนักวิชาการชงปรับโครงสร้างสท.โละสทจ.สทพ.ชี้งานซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่างบประมาณค่ะ
0: ในขณะที่มีเรื่องของการเจาะข้อมูลของบรรดาแฮกเกอร์นะคะช่วงเวลาที่เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่เรื่องแฮกเกอร์ค่ะเขาก็มีความล้ำสมัยไปนะคะทำให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้จำนวนมากและก็กลายเป็นช่องให้กับบรรดาดาร์กเว็บและกลุ่มมิจฉาชีพค่ะซึ่งทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายสอท.เร่งสืบสวนหาผู้กระทำความผิดหลังจากไปพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกมามีต้นทางมาจากกรมการขนส่งทางบกจากกรมการปกครองก็ไปพบ IP ต้องสงสัยข้อมูลผิดปกติ3แหล่งด้วยกันค่ะก็คือที่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีกองกำลังสุรศรีก่อนที่ทางกระทรวงคมนาคมจะสั่งระงับใช้งานทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมกับประสานตำรวจไซเบอร์เข้าไปตรวจสอบบัญชีรวมไปถึงหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบ e-service ของกรมการขนส่งทางบกทำให้มีการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งนี้ค่ะเรื่องนี้มีรายงานข่าวแจ้งด้วยนะคะว่าพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการสอท.ก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในการสืบสวนได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบร่องรอยการเข้าถึงระบบแล้วก็แกะรอยจนพบว่าคนร้ายไม่ได้เจาะระบบเข้าฐานข้อมูลโดยตรงแต่ว่าแฮกบัญชีผู้ใช้งานหรือว่ายูเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแล้วใช้บัญชีนั้นค่ะดึงข้อมูลออกมาก่อนที่จะเอาข้อมูลสำคัญไปแสดงเพื่อยืนยันว่ามีข้อมูลจริงแล้วก็มีการซื้อขายผ่านทางดาร์กเว็บก็คือส่วนที่ซ่อนอยู่ของอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ไม่ปรากฏในบนเครื่องมือค้นหาทั่วไปอย่าง Google นะคะก็ต้องใช้โปรแกรมพิเศษในการเข้าถึงเน้นในการเปิดเผยตัวตนที่อยู่บน IP ของผู้ใช้งานรวมไปถึง Telegram แล้วก็ Discord ด้วยค่ะรายงานยังบอกอีกนะคะว่าขณะเดียวกันชุดก็ได้ตรวจสอบต้นทาง IP ค่ะโดยพบว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่และปทุมธานีรวบรวมหลักฐานขอศาลค้นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปค้นบ้านพักในพื้นที่2จังหวัดแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องซึ่งน่าตกใจค่ะเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่12ถึง16ปีมาทำการสอบถามเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลที่สำคัญนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ใน Daily News ค่ะเคนเด็กเจนซีเจาะข้อมูลรัดเจอหลักฐานมัดขยายผลจาก IP ต้นทางสุกบ้านในจังหวัดแพร่และปทุมธานีไซเบอร์แกะรอยขบวนการทำข้อมูลหลุดเร่งไล่ล่าไอ้โม่งแยกบัญชีผู้ใช้งานหรือยูสเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแล้วดึงข้อมูลมาขายดาร์กเว็บพบ IP ต้นทางก่อนออกกำลังบุกคนบ้านเป้าหมาย2จังหวัดจังหวัดแพร่และปทุมธานีพบเยาวชนเลยหิ้วเค้นสอบหาความจริงเบื้องต้นได้ข้อมูลสำคัญและพบหลักฐานทางไอทีสอบมีส่วนในการกระทำความผิดเพื่อขยายผลสาวไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องการันตีฐานข้อมูลหลักไม่รั่วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: บด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกอมเพี้ย
2: ใช้ตราฉลากทองไง
1: เน
0: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ค่ะในช่วงนี้นะคะจากปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะก็ยังคงส่งผลต่อเนื่องค่ะในด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับไทยนะคะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ35เดือนยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ที่ปรับตัวดีขึ้นเพียง 0.1 จุดเท่านั้นสาเหตุมาจากกำลังซื้อเปราะบางอำนาจซื้อของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่สูงมีกำลังซื้อต่ำค่ะโยงไปถึงหนี้ครัวเรือนที่ประชาชนมีเยอะจึงไม่สามารถซื้อของได้มากนักค่ะรายได้ที่ไม่สูงเกิดจากการทำงานที่น้อยลงภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ดีการท่องเที่ยวไม่โดดเด่นภาคการเกษตรไม่ได้ดีมากนักแม้สินค้าเกษตรจะทยอยปรับดีขึ้นแต่ไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตอยู่ในมือจึงไม่สามารถทำให้กำลังซื้อในต่างจังหวัดโดดเด่นขึ้นมาได้ส่วนทางกับต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันค่ะซึ่งแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหานะคะที่เสนอต่อรัฐบาลคือบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนความผันผวนแก้ปัญหาปัจจัยกดดันด้านต้นทุนและกำลังซื้อที่เปราะบางให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือให้ความรู้และการเข้าถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ยกระดับศักยภาพและการรับมือความเสี่ยงภาคเกษตรเกี่ยวกับสภาพอากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกรวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากทุนต่างชาติป้องกันการทุ่มตลาดจากสินค้าและธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวไว้ว่ากำลังซื้อหดหนี้ครัวเรือนสูงดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุด3ปีจี้รัฐบาลแก้ธุรกิจทุนเทาเองนิติห่วง4วิกฤตโลกแนะปรับตัวเศรษฐกิจแตกขั้วกองทุนน้ำมันเคาะอุ้มดีเซล31วันดึงส่วนเกินค่ากลั่น 4,000 ล้านความเชื่อมั่นหอการค้ากรกฎาคมต่ำสุดรอบ3ปีธุรกิจต้นทุนพุ่งสินค้าต่างชาติทุ่มตลาดเองนิติกลาง4วิกฤตโลกแนะไทยปรับตัวเศรษฐกิจแตกขั้วกบง.อุ้มดีเซล31วันรีดโรงกลั่น 4.4 พันล้านค่ะ
5: ขณะที่เรื่องของค่าไฟนะคะค่าไฟรอบบินเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะจะลดลง6สตางค์ต่อหน่วยก็เป็นผลมาจากการที่ทางกกพ.ไฟเขียวดึงต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะที่เราจ่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวกันมายาวนานถึง30กว่าปีนะคะดึงออกไปก็ทำให้ค่าไฟลดลงไปอีก6สตางค์ค่ะโดยจากเดิมค่ะ6สตางค์ที่ว่านี้เฉลี่ยหน่วยละ3บาท95สตางค์จากเดิมนะคะพอลดลงไป6สตางค์ก็จะลดลงเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ซึ่งจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการแยกจ่ายค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนก็เป็นการปลดแอกให้กับประชาชนที่แบกรับภาระนี้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมายาวนานกว่า30ปีค่ะส่วนพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะข้อบินค่าไฟร่วงลงอีก9สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยดีเดย์เริ่มบินกันยายนข่าวดีผู้ใช้ไฟบ้านกกพ.มีมติปรับโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่เคาะบินงวดสุดท้ายกันยายนถึงธันวาคมเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ร่วงลงอีกจาก3บาท95สตางค์หลังคำนวณใหม่เฉลี่ยทุกประเภทอัดโปรโมชั่นค่าไฟก้าวหน้าคุมเข้ม200หน่วยแรกจ่ายไม่เกินหน่วยละ3บาทพร้อมอุ้มผู้ใช้ไฟไร้ทะเบียนบ้านถาวรให้สิทธิ์เข้าโครงสร้างใหม่ยื่นเรื่องได้ทันทีค่ะ
4: ค่ะมาถึงสถานการณ์น้ำโขงกันบ้างค่ะช่วงนี้ฝนเริ่มลงมาเยอะแล้วนะคะน้ำโขงหนุนสูงทะลัก4จังหวัดอีสานค่ะเตือน12อำเภอนครพนมยกของขึ้นที่สูงหนองคายเร่งสูบสั่งเฝ้าระหว่าง24ชั่วโมงค่ะขณะนี้น้ำโขงหนุนทะลัก4จังหวัดภาคอีสานโดยนครพนม

0: นะคะระดับแม่น้ำโขงทะลุจุดอันตราย 12.01 เมตรค่ะเตือน12อำเภอยกขึ้นที่สูงยกของขึ้นที่สูงรับมือฝนหนักต่อเนื่องค่ะขณะที่บึงการเร่งระบายน้ำเกษตรและหนองคายเลยปิดประตูน้ำเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับใน Daily News มีภาพสถานการณ์ด้วยนะคะเป็นภาพสถานการณ์น้ำโขงวิกฤตหลังจากที่ฝนถล่มลงมาแล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมที่อำเภอเขมราช30หลังคาเรือนไร่นาจมเสียหายรวมทั้งที่อำเภอโขงเจียมอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีด้วยซึ่งฟ้าฝนในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าอย่างภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักในบางแห่ง 60% นะคะส่วนภาคกลางค่ะแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์กันต่อไปค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศมีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าด้วยค่ะดีลหยุดยิงล่มอิหร่านยังปิดฮอร์มุซแผนสันติภาพล่มอิหร่านสหรัฐสาดโคลนใส่กันยับว่าต่างฝ่ายไม่ทำตามเงื่อนไขทำการเจรจาชะงักแต่รานยันไร้ความคืบหน้าการฟื้นฟูข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวฮอร์มุซยังปิดอยู่ไม่เปิดจนกว่ามะกันจะยอมรับการเจรจาค่ะและก็มาปิดท้ายกันที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็มีข่าวดีๆมาบอกกับคุณผู้ฟังนะคะส่วนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสปพ.ร.ค่ะได้นำคณะสมาชิกโครงการพระราชดำริและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเห็ดแปรรูปและการตลาดที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิธีเพาะเห็ดแบบเดิมๆแต่คือการเรียนรู้กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มโดยอาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติได้นำเทคนิคตั้งแต่การดูแลผลิตผลผลิตนะคะไปจนถึงเทรนการตลาดการแปรรูปเห็ดมาสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆให้กับพี่น้องชาวโคกโพค่ะทั้งนี้ค่ะพันเอกพัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการสปพ.ร.ก็ยังได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีให้กับสมาชิกนำกลับไปต่อยอดในครัวเรือนเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้ในห้องเรียนให้กลายเป็นผลผลิตบนแปลงเกษตรและเงินในกระเป๋าค่ะถือเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคำขอใบแทนโฉนดที่ป้าดาอาจเข้าข่ายแจ้งเท็จพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นแจ้งถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกป้าดาหรือนางสาวชมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกโดยพนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานจากคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีบันทึกไว้ขณะมีกลุ่มบุคคลดำเนินการปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุญญารามในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจากหลักฐานในคลิปประกอบการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุต่างยืนยันตรงกันว่าป้าดาเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์และภายในคลิปพลเมืองดีบันทึกไว้ปรากฏภาพป้าดาทางพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกนอกจากนี้ตำรวจยังทราบชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์อีกประมาณ 5-6 คนรวมทั้งทราบที่มาของรถปูนและบุคคลที่นำท่อมาลงแล้วโดยจะออกหมายเรียกบุคคลเหล่านี้มาสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันขณะที่นายพงศวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งชี้แจงกรณีกลุ่มทายาทยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยระบุว่าข้อที่จริงที่ปรากฏอาจเข้าข่ายลักษณะการแจ้งเท็จแต่อาจมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ยื่นคำขอและผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกลุ่มทายาทผู้จัดการมรดกฝ่ายนางบัวไขได้มายื่นคำขอออกใบโฉนดโดยอ้างว่าโฉนดที่ดินสูญหายพร้อมนำพยานรับรองมา2คนยืนยันตามระเบียบว่าโฉนดสูญหายจริงและนำใบแจ้งความมาใช้เป็นเอกสารประกอบคำขอแต่ภายหลังจากไปออกรายการดังระบุว่าโฉนดอยู่กับพระหรืออยู่กับเจ้าอาวาสซึ่งเท่ากับว่าโฉนดไม่ได้สูญหายหากเป็นเช่นนี้อาจถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จตำรวจ191ปลอมเป็นนักพนันลุยจับเครือข่ายเว็บ V88 ยึดเงินสดกว่า5ล้านตำรวจ191ปลอมตัวเป็นนักพนันสืบสวนเว็บพนันออนไลน์ V88 ก่อนที่จะรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นจากศาลอาญาธนบุรีบุกค้นบ้านพักย่านบางขุนเทียนจอมทองจับผู้ต้องหา3รายยึดเงินสดกว่า5ล้านบาทบัตร ATM 54ใบสมุดบัญชี35เล่มโฉนดที่ดิน12ใบโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สินค้าแบรนด์เนมและรถหรู3คันสอบสวนพบผู้ต้องหาเคยทำเว็บพนันในฟิลิปปินส์ก่อนมาทำหน้าที่ดูแลการเงินในไทยรับจ้างโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีม้านำเงินไปแลกกับคริปโต USDT รับค่าคอมมิชชั่น 2% มีเงินหมุนเวียนวันละประมาณ3ล้านบาทหรือราว90ล้านบาทต่อเดือนเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดหาบัญชีม้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเส้นทางการเงินและเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: คุยข่าวชาวท้องถิ่นด้วยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องของจังหวัดชุมพรครับเขาบอกว่าเดินหน้าพัฒนานักจัดรายการกรณียกระดับระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครบวงจรนะ13สิงหาคม2569เลยครับท่านผู้ฟังนายจิรศักดิ์แสงอ้อยเลยท่านปลัดจังหวัดชุมพรนี่แหละท่านก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักจัดรายการกรณีการบำบัดลักล่าและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2,569 ครับโดยมีนายอดิศรวิสานรองนายแผนซาสุขจังหวัดชุมพรนี่แหละครับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะสาธารณสุขแล้วก็ผู้แทนภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมกันโดยนายอดิศรวิสานเนี่ยรองนายแผนซาสุขจังหวัดชุมพรเนี่ยแกก็บอกว่าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจังหวัดชุมพรประจำปีประมาณ69นี่นะก็เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ทักษะของนักจัดรายการรายกรณีให้สามารถดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้เป็นระบบตั้งแต่การคัดกรองบำบัดฟื้นฟูติดตามแล้วก็ส่งผลตลอดจนการทำงานร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีความต่อเนื่องก็มีกลุ่มป้าไม้จาก8อำเภอ40คนหน้าภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สาธารณสุขผ่านการบรรยายและเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกปฏิบัติระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพนายเจียซักแซงห้อยเนี่ยรัฐจังหวัดชุมพรก็บอกว่าปัญหายาเสพติดมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบ

0: และส่งผลกระทบต่อสุขภาพครอบครัวสังคมเศรษฐกิจและความปลอดภัยก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกับโดยแนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ชายและบูรณาการของทุกภาคส่วนครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมครบถ้วนต่อเนื่องในทุกระยะโดยเฉพาะบทบาทของนักจัดรายการกรณีซึ่งเป็นผู้ประสานการดูแลและเชื่อมโยงให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายจะนำไปสู่การลดปัญหาในการกลับไปใช้ยาเสพติดสร้างความเข้มแข็งกับครอบครัวและก็ชุมชนและคืนผู้ป่วยสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและก็ยั่งยืนอันนี้ผมก็เพิ่งได้ยินนี่แหละครับไอ้คำว่านักจัดรายการรายกรณีเนี่ยพออ่านข่าวแล้วก็เข้าใจครับว่าเขาทำหน้าที่เป็นผู้ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกแสดงความผิดนั่นแหละครับว่าท่านไม่รองเหลาถึงความสำเร็จของท่านดูไหมครับว่าตามบทบาทหน้าที่ที่เขาได้พูดคุยผมได้อ่านข่าวไปเนี่ยท่านเคยทำสำเร็จแล้วประเภทเกือบ 100% นั้นกี่รายหรือว่าผู้ที่ว่าแทบไม่สำเร็จเลยนั้นกี่รายเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยผู้ติดยาเสพติดเนี่ยมากมายเหลือเกินและการที่ความรู้ของผมเนี่ยยาเสพติดประเภทยาบ้าหรือยาไอ้เมื่อเสพเข้าไปจนถึงขั้นติดแล้วจะไม่มีทางบำบัดดักซ้ายให้ได้ไม่มีทางกลับมามีสมองอยู่ในสภาพเดิมไม่มีทางจะกลับมาเป็นคนดั้งเดิมเมื่อก่อนที่จะติดยาบ้าหรือยาให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมเคยได้รับข้อมูลรับการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในสมัยนี้เราเป็นนักข่าวอยู่ในสมัยนึงนี่นะครับและจากการศึกษาของเราเองเหมือนกันฉะนั้นนี่ครับก็เคยศึกษาต่อว่าการบำบัดดักซ้ายที่จะได้ผลจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เงินลักแสนนะครับและต้องยอมใช้เวลาเป็นปีในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้านเกิดของเขาหรือว่าชุมชนเดิมสังคมเดิมของเขานะแล้วก็โอกาสก็มีเพียงแค่กลับมาได้ไม่เกิน 70% นั้นเลยครับอาจจะเกินมามากกว่า 80% น้อยมากนะแล้วก็อาจจะกลายเป็นคนป่วยแบบโรคได้โรคนึงอย่างเช่นซึมเศร้าเนี่ยตลอดชีวิตไปก็เป็นไปได้ฉะนั้นครับผมถึงอยากจะท้าผ่านรายการผมเนี่ยถ้ามีคนฟังด้วยนะแล้วต้องบอกสังคมด้วยนะครับว่าที่เรามีงบประมาณไปจ้างนักจัดรายการรายกรณีเนี่ยมันได้ผลจริงหรือไม่ที่เราคิดว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเนี่ยมันได้พ้นจริงหรือไม่หรือว่าเป็นสองทางในการทุจริตคอร์รัปชันของประมาณของแผ่นดินสองทางหนึ่งหรือว่าเราควรที่จะเปลี่ยนวิธีการกับผู้เสพเพื่อป้องกันไม่มีนักเสพนามไม่หลายคนอาจจะบอกความกลัวไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อครับผมผ่านชีวิตมาขนาดนี้ผมรู้ว่าความกลัวจะทำให้คนเนี่ยยังคิดแล้วก็ไม่กล้าในอารมณ์ปกตินะครับนะฉะนั้นครับก็ค่อยทันได้ลองพูดคุยอย่างทุกวันก็ฉันอย่างรักษาคนที่เสพติดยาเสพติดนะและตั้งเป้าวันนี้นะไม่มีทางครับอยากก็มองตรงอยากเลยครับพวกไม่เรียนความสำเร็จของผมกันเลยน้อยคนหมาครับยกเป็นว่าคนที่พอเพิ่งติดไม่ไหมสมองยังไม่ทุกทำลายอาจจะพอข้าไปดูแลช่วยเหลือได้แต่ถ้าคนติดแล้วอยากครับคนติดนักๆก็อยากมากนะอันนี้ก็ฟ้าไว้กันส่วนเรื่องต่อไปครับไปดูการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหม้อคางดำเขามีการจัดงานลงแขกลงคล้องกำจัดปลาหม้อคางดำ13 สิงหาคม 2569กับสำนักงานประมงจังหวัดชุมพรโดยนายประยุทธ์รัตนวันประมงจังหวัดชุมพรก็ได้นำทีมงานแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยไปจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหม้อคางดำเขาจัดกันที่ปากคลองชุมบ้านกลางหน้าด่านสวีอำเภอสวีครับเพื่อร่วมกันจับและกำจัดปลาหม้อคางดำเป็นสัตว์น้ำแอเรียนที่เราได้ยินข่าวอยู่แล้วนะครับส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสร้างความเดือดร้อนกันผัวมดครับนะก็เขาบอกว่าการจับเนี่ยก็จะไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบเราจะเป็นการแปลวิกฤตเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนเขาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชาวบ้านตระหนักถึงผลกระทบมันเกิดจากการระบาดของปลาหม้อคางดำเขาค่อยถูกผักส่วนเนี่ยเข้าร่วมปฏิบัติการเก็บมาตรการรักของกรมประมงซึ่งครอบคลุมและควบคุมการกำจัดปลาหม้อคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติทุกแห่งที่มีการแพร่ระบาดการปล่อยปลานักล่าเพื่อช่วยควบคุมประชากรปลาหม้อคางดำอย่างต่อเนื่องการนำปลาที่กำจัดเอาจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์และสำรวจเฝ้าระวังการแพร่กระจายในพื้นที่กันชนสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการฟื้นฟูระบบนิเวศและความลักลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนความสมบูรณ์สร้างความยั่งยืนในการทรัพยากรสัตว์น้ำสำนักงานประมงจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ตั้งหน้าจะร่วมงานกับหลายหน่วยงานครับนะย่างต่อเหนือเพื่อควบคุมและกำจัดปลาหม้อคางน้ำย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จนะครับนะเอาอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็เป็นกำลังใจให้กันครับซึ่งรู้ว่าถ้ายังทำอยู่วันนี้มันตันคือคนที่ไม่คิดนวัตกรรมหรือว่ามีที่คิดไม่ต่อการทำงานนี่นะหนังทำแต่อีเวนต์เล็กๆคนนี้มันยากครับมันจะต้องทำให้ได้ว่าปลาหม้อคางดำเนี่ยมันเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจผันพืชแล้วไม่ต้องเลี้ยงก้อยตันจับนี่เห็นมั้ยไม่ว่าจะจับมากินจับมาแกงจับมาแปรรูปจับมาผันพืชแล้วก็มีคนรับซื้อในราคาสูงนี่นะต้นเฉือกผมน่ะไม่กี่วันเลี้ยงติดน่าจะถ้าเป็นนักจัดเอางบประมาณมาจัดอีเวนต์วันนี้มันมีทางมั้ยยากมันต้องทำระดับมหาภาคคือยอมเสียทุ่มงบเป็นร้อยล้านนะแล้วก็บอกเลยว่ากระบวนการทำผันพืชด้านนี้ก็สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาจะไปแปรรูปเป็นไรก็แล้วไปด้านที่สองก็คือรับซื้อนะรับซื้อปลาหม้อคางดำจากแหล่งน้ำธรรมชาติคือต้องตั้งจุดซื้อนะตามแหล่งน้ำนี้ทุกวันไม่อยากทำที่ยุบไปสามเดือนเราเอาน่าสมมติฟังจะไปฟังกันแป๊บนึงกับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: รองกองข้องคนตายคือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อม

0: ผลิตกองสามชั้นห้าชั้นร่อนบีซีและเป็นแห้งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตร่อนอีต่างหากเหลือสร้างรังลูกฟูกเหลือโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631 โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษครับ
1: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อกับท่านผู้ฟังเราไปดูโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเริ่มสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของรัฐ13 สิงหาคม 2569ครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปี69เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตแก่บุคลากรของรัฐและก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมพัฒนาทักษะการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมก็มีวาระสำนักงานจังหวัดชุมพรวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการขอประจันตุบัติวหนุ่มที่นานาบิดนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์กับการป้องกันปราบปรามทุจริตถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของประเทศเป็นวาระที่ทุกคนต้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพราะการราชการที่มีคุณธรรมโปร่งใสรักธรรมาภิบาลเป็นหลักฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนจังหวัดชุมพรได้ขับเคลื่อนภารกิจงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตด้วยความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐหัวข้อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทุจริตหรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่โครงการนี้จะช่วยผู้เข้าร่วมได้รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตแนวทางการป้องกันรอดจะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงรวมกันลดแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของชุมพรและส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมองค์กรทุจริตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการและให้บริการประชาชนให้มันโปร่งใสนางซาปานภาสุภาพรเอมินหัวหน้าสมาชิกชุมพรเห็นว่าการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติไม่ชอบจากกระทรวงมหาดไทยครับนะก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของรัฐนั่นแหละสร้างฐานนิยมความซื่อสัตย์ทุจริตความละอายไม่ทนต่อการทุจริตแล้วก็ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมประจำจังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความเสี่ยงทางด้านการทุจริตในจุมพรแล้วก็นำมาหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานั่นแหละกลุ่มเป้าหมายก็มีทั้งผู้บริหารการเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดราชการแม่ส่วนบริพาร์คหน่วยงานราชวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนสถานการศึกษาผู้แทนหอการค้าผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดผู้แทนอุตสาหกรรมท้องเถียวจังหวัดและก็ผู้แทนชมรมสตรองคิดพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดชุมพรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมเครือข่ายภาคประชาชนเอาก็เป็นอีกงานนึงนะครับที่เป็นอีเวนต์ซึ่งหลายคนชอบได้งบประมาณมาใช้กันมากพอสมควรส่วนพ้นไม่รู้นะพวกก็บอกไม่ได้ว่าจะเป็นไปตามการเอาเสียตามมานั่งคุยกันขนาดได้หรือว่าเสร็จแล้วก็แล้วกันไปเมื่ออย่างที่เคยเห็นนั่นกันมาสัมบาเรื่องวันนี้มีแต่ชมรมสตรองก็มันไม่ถึงไหนพวกกระหนกต้องหน้าสำนักชมรมเนี่ยยังไม่ถึงไหนถ้าถึงไหนมันไปไกลเอาให้ลึกเพราะว่าเขาอ้างว่าจะเอามาแจ้งความจับเงียบกริบเหมือนก้อนหน้าเขาข้อติดจริงมามีลักมีท่านทำงานมันมีระบบซื้อมาข้อมูลข้อติดจริงใหญ่ผู้ต้องสงสัยมันดิ้นไม่รุดถ้าเขาไม่ฉายก็ปล่อยเขาไปอย่าไปเฉยยุ่งเขาเนี่ยนะเอาฟ้ากันไว้ก็แล้วกันเพราะมันทำกันเป็นงานอีเวนต์สมากับท่านผู้ฟังคือไม่จำเป็นต้องไปนั่งประชุมเลยคือถ้าเบอร์หนึ่งของจังหวัดเนี่ยตั้งใจจะแก้ไขปัญหานะมันต้องแต่วันแรกที่มายุ่งแล้วนี่มันเลื่อย30 วัน 30 กว่าวันเลยนั่งประชุมเรื่องนี้ทำไม่ได้คนไม่มาก็ไม่รู้มันพื้นบ้างนะไอ้คนเขาที่ยุ่งด้วยยายผมมีจานเลยเยอะเป็นเหลือเป็นล้าคนเหล้าเอาทีนี้ไปแลพิธีบวชพระรักษาต้นตะเคียนสร้างพรอายุ200 กว่าปีนายกิตติศักดิ์พรมรัตน์ขับสชชุมพรเขตซ่องบาปกิจนี้ถือว่าเป็นสชที่พอจะพึงได้บ้างเล็กน้อยนะครับเพราะในสภายังไม่บวชบัตรเป็นประธานบวชพระถวายวันแม่แห่งชาติรักษาต้นตะเคียนสร้างพรอายุ200 กว่าปีลูกกำลังดกใต้หลวงพ่อบารมีที่บ้านห้วยใหญ่นะครับนะแล้วก็น้อมนำพระรัตน์กองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรมราชินีพรมราชินีพันปีล่วงมาประทับสถานที่ประทับสถานแด่รัษฎรบ้านทันติวอำเภอซองดาวจังหวัดสกลนครเหมือ20 ธันวาคม 2525ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นหมายป้าที่ถวายตรงหลักปักนี้ต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป้านี่คือสมเด็จพระราชินีนาถนะครับนะพระราชินีพันปีล่วงเนี่ยท่านเคยตรัสไว้แล้วตอนนั้นก็ตื่นต้นพักแล้วก็ห้ายเงียบกันไปแล้วนะซึ่งคณะทำงานนี่ก็ได้นำรถโฟวินมาที่ชุมชนบ้านห้วยใหญ่หมู่ซ่องตำบลซ่องพี่น้องบ้านท่าสายชุมพรมีความสูงกว่าน้ำทะเล1,053 ฟุตทำพิธีบวชป้านำผ้าตีมาขอบปลุกเสกมาหยิบพื้นมามัดต้นเทียนสร้างพรนะแต่ละต้นนั้นผ้าเม็ดนั่นแหละล้อมๆองค์นั้นล้อมๆมันนะแล้วก็ลำต้นนั้นประมาณ20 เมตรความสูง50 เมตรถึง37 ชั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกกำลังนกของแผ่นดินมาแล้วนะหลังจากนั้นก็ได้รางวัลโครงการคนรักป้าป่ารักชุมชนระดับภาคได้มาแล้วป่าชุมชนไม้น้อยใหญ่ที่เป็นป่าดิบชื้นเป็นแหล่งน้ำคลองท่าแสที่เลือดจากพายุเกมีต้นไม้ประธานขนาดใหญ่ไม่ว่าตะเคียนทองตะเคียนทรายตะเคียนสร้างพรนะไม้นึกดีอายุ100-200 ปีเต็มไปหมดกับเอ้านั่นก็ค่อยทำจริงทำจังนะเพราะมันกำลังใจหายนะครับนะเอาเป็นพนันก็แล้วกันเอาละครับท่านผู้ฟังไปดู

0: ฝากกันกันเลยเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วครับ13สิงหาถึง14สิงหาเพชรบุรีประจวบชุมพรมีฝน 30% สุราษฎร์จนถึงนราธิวาสก็ 40% ฝนอย่างน้อยอายุนะครับนะงานบำเพ็ญกุศลศพกันบ้างครับอาจารย์ประเวงใจเย็นอายุ86ปีแล้วปัจจุบันก็เรียกว่าคุณหมอประเวงใจเย็นเลยนะครับท่านได้ถึงแก่กรรมแล้วนะทำบุญตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่16สิงหาคม69ขณะที่วัดสมุทรเขตตารามถุมขึงหน้าช่วยไปทำแล้วก็วันจันทร์ที่17สิงหาคมเวลาเที่ยง30จะทำการฉลองงานกิจศพที่เมนวัดสมุทรเขตตารามวัดบางกอและเอาก็ขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาพระผู้เป็นฟุ้งกองอาจารย์ประเวงใจเย็นได้ไปรวมกันนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณพ่อกระสุน84188088ครับประชาพบกันได้นะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยเอ็กซ์เข้ามาขอบคุณกันในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Card

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะยามเช้าค่ะสำหรับเช้าวันศุกร์แล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้14สิงหาคม2569ค่ะดูแลกันนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะทุกเรื่องราวความสุขการเดินทางการทำงานของคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะสำหรับทุกคนด้วยวันเวลาเดินไปเร็วมากๆอย่าลืมเลือกทำในสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะคะดูแลและเป็นกำลังใจในทุกการเริ่มต้นกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นค่ะ

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: นกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวนะคะต้องบอกเลยค่ะมือปืนนะคะมีการกราดยิงในงานชิมช็อปใช้นะคะที่โคราชนั่นเองค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนของวันที่12สิงหาคมนะคะกลุ่มคนร้ายยิงในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะล่าสุดตำรวจจับกุมนะคะตัวนายณัฐกิจดึกขุนทดนะคะอายุ32ปีผู้ต้องหาแล้วก็เป็นมือปืนได้อีกหนึ่งคนนะคะซึ่งนายณัฐกิจอ้างว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองนั่งเล่นอยู่บนรถจักรยานยนต์ของทีมจัดงานหลังจากนั้นเนี่ยทีมจัดงานออกมาเจอแล้วเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะขโมยรถเลยเข้ามาต่อว่าแล้วก็มีปากเสียงกันก่อนที่ตนเองเนี่ยจะให้เพื่อนไปเรียกพวกมาอีก4คนแล้วก็ก่อเหตุยิงออกไป2นัดค่ะทำให้โดนคนอื่นได้รับบาดเจ็บนะคะถึง6รายเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดตำรวจก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐกิจและข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันสมควรและยิงปืนในที่สาธารณะนั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะนะคะในส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วดีนะคะไม่มีใครเสียชีวิตเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญค่ะมันก็ติดใกล้ๆเคียงกันเลยนะคะคุณผู้ฟังแหมเดินเที่ยวงานแล้วอยู่ๆใครมากราดยิงแบบนี้คุณผู้ฟังคะนี่คือหนึ่งเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะยามเช้าของเรากันด้วยค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงบอก

เดินทางนะคะส่งต่อและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆนะคะช่วงนี้เรื่องค้าเรื่องขายคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ค้าขายนะคะของประเทศไทยเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าอ่วมใช้คำว่าอ่วมเลยนะคะหอการค้าไทยค่ะเผยทุนต่างชาติยึดตลาดเปิดร้านขายปลีกร้านอาหารแถมนำเข้าสินค้าขายตัดราคาค่ะทำให้ SME ของไทยยอดขายตกกำไรหดนะคะเรียกร้องนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คุ้มครองธุรกิจท้องถิ่นในพื้นที่ของเรานะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าลืมตาอ้าปากได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นมาตรการที่ควบคุมดูแลแล้วก็ช่วยกระตุ้นนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะการทำธุรกิจนะคะโดยเฉพาะในท้องถิ่นของเรานั่นเองค่ะช่วงเวลาตรงนี้ก็แบ่งปันทั้งเป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังแล้วก็พูดเขาเรียกพูดคุยบอกต่อแล้วเรื่องราวนะคะผ่านทางรายการกนกพรออนแอร์ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปลื้มงาน Thailand Content Market 2026ครั้งแรกประสบความสำเร็จเกินคาดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมผลสำเร็จการจัดงาน Thailand Content Market 2026ซึ่งเป็นการจัดการแสดงสินค้าการเจรจาธุรกิจครั้งแรกระหว่าง 20-22 กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้ผลิตและเจ้าของคอนเทนต์นักลงทุนผู้ซื้อแพลตฟอร์มและพันธมิตรธุรกิจจากนานาประเทศให้เกิดผลสำเร็จมีการเจรจาการค้า3วันรวมทั้งสิ้น 1,706 นัดหมายเกิดมูลค่าเจรจาการค้ารวม 9,792 ล้านบาทดังเป็นเกิดขึ้นทันทีกว่า265ล้านบาทภายใน1ปีกว่า 2,669 ล้านบาทและภายใน 2-5 ปีกว่า 6,857 ล้านบาทส่วนจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานรวม338บริษัทดังเป็นไทย300บริษัทต่างชาติ38บริษัทและมีจำนวนผู้เข้าชม3วันรวมทั้งสิ้น 6,731 รายความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้สามารถยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายการลงทุนและการผลิตร่วมด้านคอนเทนต์ของภูมิภาคทั้งการสร้างแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการจับคู่ธุรกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

0: และตลาดส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในตลาดโลกระยะยาวนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าโดยตั้งแต่ปี2560ถึง2568ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนและยกระดับทักษะแรงงานสำเร็จไปแล้ว 8,385 คนและในปี2569นี้จะครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นด้วยการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าโดยรัฐบาลได้อนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าชุมชนและสร้างช่างชุมชนมืออาชีพที่มีใบรับรองมาตรฐานรวมทั้งสร้างรายได้มั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่มีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังสภาพป๊อกกลางน้ำหมู่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งบางจุดยังมีน้ำท่วมขังราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลังและบางส่วนอยู่ระหว่างการสำรวจทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 23:00 นได้เกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำลำน้ำแม่ฮ่องสอนล้นมาบนถนนเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันขนของของชาวบ้านให้พ้นจากระดับน้ำบริเวณ2ลำน้ำแม่ฮ่องสอนโดยนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนนางสาวมาริกาจีนาคำพร้อมทีมงานป้องกันเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนงานเทศกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิบรรเทาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ข้างเคียงโดยเช้าวันนี้จะมีการเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 240

0: ุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
5: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
4: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับ

Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: แต่แบ็คทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ต่อเนื่องกันนะคะช่วงเบรกที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกเรื่องราวในชีวิตของคนเรานะคะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะใจคนค่ะปล่อยครั้งที่เราเจ็บเพราะความคาดหวังคุณผู้ฟังคะเจ็บเพราะความไว้ใจเจ็บไหมเคยไหมคะเจ็บเพราะเชื่อในคำมั่นสัญญาก็เคยมาแล้วนะคะเคยเจ็บมาแล้วนะคะอาจจะมีบางคนไม่รักษาคำมั่นสัญญาเจ็บเพราะไม่เคยจำว่าใจคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนในช่วงเวลาของการเริ่มต้นตรงนี้ด้วยเดี๋ยวอัปเดตเรื่องราวสุขภาพชวนรู้กันค่ะ

ณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shop Mania ค่ะ

0: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wirasin
1: กนกพร On Air ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: ช่วงสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้ดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยนะคะเดี๋ยวนี้เรื่องราวของอิทธิพลโซเชียลมีเดียนะคะหล่อล้อมทัศนคติค่านิยมค่ะซึ่งวันนี้ก็เลยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านำไปสู่เรื่องราวของนะคะเยาวชนเด็กหรือความเปราะบางยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นทำให้เกิดพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าสิ่งเสพติดต่างๆครอบครัวสถานศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะคะให้กับสังคมเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญบางคนนะคะที่เขาบอกว่าเราเลื่อนฟีดเนี่ยตลอดเวลาส่งผลให้คนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะว่าสมองเนี่ยนะคะคือมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันไปเร็วมากๆค่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่นะคะที่มีปัญหานะคะทางใจลองมาดูซิลองงดเล่นโซเชียลสัก7วันเปลี่ยนสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้ถึง 25% งานวิจัยล่าสุดของ Harvard Medical School นะคะชี้ว่าการหยุดไถฟีดโซเชียลมีเดียเพียงแค่1สัปดาห์ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้สูงสุดถึง 24.8% และลดความวิตกกังวลได้ถึง 16.1% เนื่องจากสมองได้พักค่ะและนะได้พักจากการที่แบบโอ้เอาข้อมูลแบบล้นทะลักช่วยรีเซ็ตระบบนะคะโดปามีนทำให้สมาธิหรือการจดจ่อกลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็เลยนำมาฝากกันนะคะจะได้สุขภาพใจดีขึ้นช่วงเวลาของสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพร ออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้

0: าของการเดินทางค่ะแล้วก็การดูแลสุขภาพตรงนี้ด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงเทศกาลดีๆนะคะของเราในเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติค่ะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเรื่องราวตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่พิเศษนะคะก็มีโปรดีๆจากโรงพยาบาลวิลสินซุปเปอร์พาวเวอร์มัมค่ะนะคะซึ่งก็ทุกวันเป็นวันแม่นะก็เป็นเขาเรียกว่าแพ็กเกจนะคะในช่วงของวันแม่เริ่มต้นนะคะการตรวจสุขภาพ990บาทนั่นเองค่ะปกติ 1,650 นะคะซื้อและใช้สิทธิ์ได้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนสุขภาพที่ดีของคุณไม่ต้องห่วงให้ทางปริ้นวิรสินดูแลทุกคนค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-39

0: 0990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัล

0: และที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็นไลน์นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

0: จากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
1: วันนี้นำเรื่องราวสมุนไพรนะคะแบบพื้นบ้านที่ช่วยลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีค่ะหลากหลายชนิดนะคะที่นิยมรับประทานกันมีงานวิจัยรองรับนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เลยอยากนะคะนำเรื่องราวนะคะสมุนไพรใกล้ตัวค่ะที่เราสามารถที่จะทานได้นั่นก็คือใบหม่อนค่ะมีสารยับยั้งเอนไซม์ย่อยน้ำตาลทำให้น้ำตาลเนี่ยดูดซึมเข้าสู่เลือดช้าลงนิยมนำมาทำเป็นชาใบหม่อนดื่มนั่นเองนะคะก็ช่วยได้นะคะที่สำคัญก็คือนะคะควรปรึกษาแพทย์ถ้าใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันค่ะนำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะ
0: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี

ถ้าชีวิตเราอยากมีความสุขนะคะต้องเป็นคนที่มีพลังบวกค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าลืมเลือกมองในมุมดีๆนะคะที่ mindset เริ่มต้นที่ความคิดความสุขความทุกข์นะคะเราก็บอกได้ว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องคิดยังไงให้มันมีพลังใจในการจะไปต่อได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ก็ขอให้ทุกความคิดอ่ะสร้างแล้วก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนนะคะในการทำงานในการใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลข 30,000 ถึง 150,000 บาทเป็นวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ต่อกองทุนไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับกอบศักดิ์ลุยขับเคลื่อนสินค้าเกษตร SME ไทยดึงเอกชนจัดตลาดให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงและประธานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าสำหรับการประชุมทั้งเรื่องสินค้าเกษตรและ SME เมื่อวานเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะทำงานได้มีการพูดคุยถึงนโยบาย Quick Win และ Big Win ตามที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการไว้แต่ละด้านซึ่งในส่วนนี้มีการพูดคุยเรื่องภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยในภาคการผลิตที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าจะทำอะไรบ้างในส่วนที่มีการแปรรูปตรงกลางน้ำและปลายน้ำจะมีมาตรการที่คิดว่าทำได้เลยที่จะเริ่มขับเคลื่อนและมาตรการระยะยาวโดยจะหาภาคเอกชนมาช่วยเรื่องการจัดตลาดให้กับผู้ผลิตทั่วประเทศซึ่งคิดว่าสามารถดำเนินการได้เลยโดยมีการพูดคุยเรื่องการวิจัยพันธุ์พืชการยกระดับพันธุ์พืชต่างๆเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้าเกษตรรวมไปถึงให้เกษตรกรสามารถยกระดับการแปรรูปต่างๆโดยเป็นการพูดคุยในเบื้องต้นส่วนด้าน SME มีการพูดคุยเรื่อง SME GP คือการให้แต้มต่อกับภาค SME ในการขายสินค้าเพราะขณะนี้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากปวนอนุสรณ์สถานกรุงวอชิงตันอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ในกรุงวอชิงตันถูกคนร้ายก่อกวนด้วยการใส่สบู่จนฟองทะลักสระน้ำพุพร้อมกับพ่นสีข้อความมือสะอาดเงินสกปรกสำหรับอนุสรณ์สถานแห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2547โดยการสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2จำนวน 400,000 คนและได้รับใช้ชาติกว่า16ล้านคนเหตุการณ์ทำลายทรัพย์สินสาธารณะครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งรัดปรับเปลี่ยนอนุสรณ์สถานหลายแห่งทั่วกรุงวอชิงตันซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้

0: ค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เริ่มต้นในเบรกสุดท้ายนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังคะก็แบ่งปันนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับเคลื่อนนะคะด้วยสิ่งดีๆนะกำลังใจจากคนรอบข้างจากสิ่งที่เรามองเห็นอยู่หรือคนที่รักเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะจงมองสิ่งที่อยู่รอบตัวมีความสุขง่ายๆบางคนเดินออกไปมองออกนอกหน้าต่างเห็นต้นไม้เขียวหรือบางคนเอาต้นไม้เอาดอกไม้มาใส่แจกันนะคะทำให้รู้สึกสดชื่นบางคนไปออกกำลังกายทำให้เรารู้สึกว่าพอร่างกายเราดีเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราค้นพบความสุขเจอเพียงแค่ทำมันค่ะเราก็จะพบกับความสุขได้นั่นเองยังคงอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะคะช่วงเวลาของการแจกความสุขดีเจพี่นุ่นค่ะกนกพรออนแอร์

ชีวิตของคนเรานะคะอย่า ก้มหน้าก้มตาทำแต่งานอย่างเดียวนะคะเขาบอกว่าพักให้เป็นค่ะคุณฟังชีวิตก็จะได้ไปไกลกว่าเดิมพักในสิ่งที่ควรจะหยุดพักนะคะคือการที่ให้

ให้ร่างกายให้จิตใจของเราได้ชาร์จพลังค่ะบางคนก็ต้องเขาเรียกว่าอาจจะนะคะแพลนการไปท่องเที่ยวหรือไปทำกิจกรรมในสิ่งที่เราชอบพักแบบไหนถึงจะเรียกว่าพักจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าพักไปท่องเที่ยวนอนหลับนะคะให้เพียงพอนะหรือว่าหาอะไรที่มันทำแล้วมีความสุขอะหิวใจอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังพักจริงๆนะไม่ใช่ไปพักไปเที่ยวแต่ว่าหอบงานกองโตไปแล้วเครียดนะคะประชุมงานไปพักนะแต่ว่าประชุมงานตลอดทั้งเส้นทางแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้พักจริงเอาละค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะขอทุกคนโชคดีและมีความสุขในทุกๆการใช้ชีวิตมีสตินะคะอยากทำอะไรทำสม่ำเสมอและผลลัพธ์มันก็จะออกมาอย่างที่เราต้องการค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะในช่วงของกนกพรออนแอร์ส่งไม้ต้อยกับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตขอทุกคนโชคดีและมีความสุขลากันไปก่อนนะคะกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่

่อก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมด

0: กายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดย DJ เชอรี่
3: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหร
3: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: รอบต่อไปนี้นะฮะต้องขออภัยบัตรธรรมดาแล้วนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ขวัญแห่งบ้านตาลเซียนนะครับเหมามาในจังหวัดสามชาติ
9: แม่เห็นพูดจังเลยตาลเซียนตาลเซียนอยู่ไหนเนี่ย
8: เมืองการไงพี
9: ่โอ้เมืองการเอ้พวกห้วยขาแข้งขาม้ากันด้วยเนี่ย
8: จะบ้าหรือดึกดึกดึกออกมาให้เสือคาบไปกินยังไง
9: เ
8: ล่
9: าเสือยังหมีเลยเนี่ย
8: ทำไม
9: ไปตัดไม้เตียนบนเลว
8: อ่ะรอบนี้นะฮะผู้ใหญ่ขวัญเมานะฮะในจังหวัดสามชาติเสนอพวกนำเพลงที่ชื่อว่ายิ้มแป้นนะฮะเชิญเลยครับนะฮะ

คุณผู้ฟังที่เคารพรักนะหมดรอบแล้วแหมเป่าปี๊ดเลยงานเพลงไพเราะสนุกๆ นะคะสื่อสารกันมานะคะขอบคุณที่ต้อนรับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่เชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะเราได้มาพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันสมใจนะวันศุกร์มามีความสุขวันจันทร์ก็มีความสุขได้เริ่มต้นใหม่พอวันศุกร์ก็ดีดาได้หยุดงาน จะเป็นอย่างนั้นประจำนะตอนที่เรียนหนังสือก็เป็นนะตอนทำงานก็เป็นใช่ไหมทุกท่านได้พักผ่อนอะไรกันบ้างนะคะก็มีความสุขดีอยู่นะมองโลกในแง่ดีเพื่อนบอกว่าเธอมองโลกในแง่ดีเกินไปนะก็อย่างนั้นแหละหยนหยวนอะไรมีอะไรก็อ่ะได้หยนหยวนแต่ถ้าไม่ถ้าคนเหลือบาปกว่าแรงนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่ต้องจัดการอ่ะแต่ว่าจัดการกับเงินในกระเป๋าก่อนค่ะนี่ให้อยู่ได้ครบเดือนนะคะเพื่อที่จะซื้อแป้งเย็นเพศัตว์ของเราอุดหนุนกันนะคะขอบคุณนะคะที่อุดหนุนด้วยดีตลอดมาทำให้ชุมพรได้เป็นที่หนึ่งบ้างนะในการแข่งขันคราวที่แล้วนะปีที่แล้วนู้นนะคะก็ปีก่อนนั่นแหละเนาะแป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะแป้งของเราเนี่ยมี3สี3กลิ่นนะคะช่วยอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะนะเมื่อกี้สายหลุดต้องขออภัยด้วยนะคะโทรศัพท์ทั้งหลายเนี่ยมาอุดหนุนก่อนแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเรนรับหน้าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดนึบไม่ยอมห่างไปไหนขอให้ได้ใช้เถอะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอให้คุณผู้หญิงใช้ด้วยคุณผู้ชายใช้ดีอะไรแบบนี้นะสองเพศก็มีอยู่แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะคะเป็นเดือนแห่งวันแม่บอกแล้วงานเพลงยิ้มแป้นเวอร์ชั่นออสโปเอสนะคะก็สื่อสารมาจากพี่หมูท่าหินด้วยนะมอบให้หนุ่มทั้งหลายแล้วสาวๆทั้งหลายด้วย ยิ้มแป้นกันเข้าไว้นะฝากเพลงทำดีให้ตายอ้ายก็เลือกเขานะคะพี่อิตรขาวค่ะสื่อสารมายังไม่สู่ดกแก่ก็มีนะงานเพลงป้าลองนะอยู่ที่ปากน้ำนะคะโอเคไปฟังร่วมกับหลายๆท่านก็แล้วกันนะคะสักหนึ่งงานเพลงตามคิว

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะสบู่เพสัตนะหอมไกลไปถึงข้างบ้านฝากไว้ด้วยนะคะสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างยกมือเป็นแถวเลยยกเว้นดีเจเชื่อว่าสาวๆหลายคนคงมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเองนะคะแล้วยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบเพสัตเนี่ยมาดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟของเราเนี่ยอาบน้ำเพลินไปเลยค่ะเพราะสบู่เพสัตเขาหอมมากใครยังไม่ลองก็ต้องรีบหามาลองแล้วจะติดใจหอมทั้งสองกลิ่นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวนะคะส่วนสีม่วงอมชมพูด้วยแหละมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ผลไม้นานาชนิดค่ะมาอยู่บนตัวเราโอ้ยสดชื่นวันนี้ก็อาบมานะกลิ่นเนี้ยฟรุตตี้เดี๋ยวให้หมดก่อนก็ค่อยใช้สีเขียวไรซ์มิลค์นะเปลี่ยนไป อุดหนุนด้วยนะคะสบู่เพสัตของเรานะคะคุณฟังที่สื่อสารมาก็มีพี่แป้นด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะงานเพลงอะไรนะเปิดไม่ทัน เดี๋ยวก่อนน่าจะทันเพราะว่าดีเจเปิดอ่านไม่ทันค่ะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวอย่าลืมคนรอจำขวัญกัลยาทาแป้งรออ๋อนี่ก็รอเหมือนกันนะน้องนัดรอนานแล้วนะสิรินทานิยากรด้วยนะคะเดี๋ยวรีบไปฟังงานเพลงเลยกูเปิดไม่ทันรีบเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

่ะงั้นเพลงนี้ก็พี่หนุ่มหมูสองขอแจมด้วยนะกับพี่อิทพี่แป้นก็แล้วกันนะคะเปิดไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนน้องนัทก็มอบให้พี่เรน้องเรใช่ไหมกับพี่อ้อมด้วยนะคะทักทายน้องเล็กมังมะปรางด้วยนะคะพี่เอียดสวีพี่หมูถ้าเห็นก็ของานเพลงไปแล้วนะคะในช่วงนี้ก็ฝากแป้งเย็นเพศัตเอาไว้ด้วยสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนใจเร้าใจเลยสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจผู้หญิงผู้ชายที่ชอบใช้นะคะไปก่อนนะคะเพื่อให้คุณได้รับฟังเพลงกันสวัสดีค่ะ

ข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเผยสั่ง3ฝ่ายสางปัญหานโยบายเข้มอาวุธปืนกระทบนักกีฬายิงปืนฝึกซ้อมไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลของกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าตนได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยจึงได้มีการใส่ใจในเรื่องนี้โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาลส่วนสมาคมกีฬายิงปืนออกมาโต้แย้งว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นนายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานและพูดคุยกันและจะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข่าวสหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวที่สหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยและปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับรายงานส่วนที่จะมีการใช้เรื่องการทหารไปเจรจาเรื่องภาษีการค้านายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่มีซึ่งเมื่อวานนี้นายเอลบริดจ์ โคลบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบตนแต่ไม่มีการพูดคุยเรื่องการค้าภาษีซึ่งเป็นการเจรจาด้านการค้าแต่มีการพูดคุยความร่วมมือด้านความมั่นคงการทหารโดยรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดีมากๆส่วนจะต้องแยกเรื่องความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกจากกันหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าสหรัฐเป็นแบบนี้มาตลอดเพราะปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ได้มีประเด็นที่จะพูดคุยเรื่องการค้าส่วนการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอปราโกจะเป็นไปตามห้วงเวลาปกติหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าปกติเพราะเป็นสิ่งที่ทำมาหลายสิบปีแล้วไม่ทราบว่าใครเปิดกระแสนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีขณะที่นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองการค้ามาบ้างแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่ออัปเดตข้อมูลซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้เลยพิทยาคมสั่งปิดเรียนด่วนหลังพบนักเรียนแชทหลุดเตรียมก่อเหตุกราดยิงกลางดึกวันที่13สิงหาคมได้มีการประกาศจากโรงเรียนเลยพิทยาคมแจ้งเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองว่าวันที่14สิงหาคมนี้ทางโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว1วันหลังจากพบมีแชทนักเรียนชายคนหนึ่งชั้นม.2พูดคุยกับเพื่อนว่ากำลังเตรียมก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนซึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์สลดที่จังหวัดนนทบุรีทางโรงเรียนสั่งให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์ส่วนครูและบุคลากรให้ Work from home ลงเวลาแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยช่วงเช้าวันนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเลยพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดเป็นไปอย่างเงียบเหงามีเพียงผู้บริหารโรงเรียนมาคอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าประตูทางเข้าพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีเพื่อนของนักเรียนชายคนหนึ่งนำเรื่องมาบอกครูว่ามีการพูดคุยผ่านแชทในโซเชียลมีเดียกำลังเตรียมการก่อเหตุร้ายเพื่อความปลอดภัยทางคณะผู้บริหารสั่งการหยุดการเรียนการสอนในวันนี้โดยทางนายอำเภอเมืองเลยและฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาประชุมกำหนดมาตรการป้องกันผู้บริหารโรงเรียนเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเด็กคนนี้เมื่อ2เดือนก่อนเคยถูกครูลงโทษกรณีนำปืนของเล่นเสมือนจริงไปเล่นกับเพื่อนและพบว่ามีพฤติกรรมชอบอาวุธปืนจึงได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนรายนี้มาพูดคุยเพื่อดูแลเป็นกรณีพิเศษต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.

0: จริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
7: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
8: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

หากสิ่งใดที่ดำเนินอยู่ในสังคมทุกวันนี้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องด้วยความยุติธรรมแล้วนักกฎหมายที่ดีไม่พึงนิ่งเฉยเสียควรแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโต้แย้งด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องและเพื่อความเป็นธรรมของบ้านเมืองหากนักกฎหมายสามารถกระทำได้เช่นนี้แล้วย่อมเป็นกำลังสู่

ส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันค่ะเช่นเคยนะคะรายการอบจ.พบประชาชนวันนี้เจอกันวันศุกร์ค่ะ14สิงหาคม2569เช่นเคยนะคะอยู่กับยุ้ยค่ะสกาวรัตน์นาคสุวรรณวันนี้มาพร้อมทั้งคุณประวิตรยังอมรนะคะช่วยเหลือในเรื่องของเทคนิคต่างๆมากมายเลยค่ะก็เดี๋ยวเริ่มต้นในช่วงแรกเช้าวันนี้นะคะจะขออนุญาตนำเรียนคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางวิทยุนะคะไม่ว่าจะเป็นสวรชุมพร FM 100 MHz ค่ะท่านที่อาจจะสัญจรอยู่บนถนนเส้นทางไหนก็ตามนะคะแล้วผ่านชุมพรของเราเนี่ยถ้าเป็นโซนบนสามารถฟังได้นะคะที่สวรชุมพร FM 100 MHz แต่ถ้าลงโซนล่างไปแล้วเนี่ยก็จะชัดเจนที่อสมทหลังสวนนะคะ FM 104.75 ค่ะจะเห็นได้ว่าพวกเราพยายามที่จะปิดจุดบอดทุกทางนะคะเพื่อที่ว่าอยากจะกระจายข่าวสารไปยังคุณผู้ฟังให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดชุมพรรวมทั้งบางพื้นที่กับจังหวัดที่มีรอยเชื่อมต่อกันนะสมัยก่อนเยอะกว่านี้อีกนะคะสมัยก่อนนี่ก็มีการเชื่อมกับวิทยุชุมชนเรียกได้ว่ารายการอบจ.พบประชาชนเนี่ยเป็นอะไรที่โด่งดังมากเพราะว่าเรียกได้ว่าเชื่อมต่อกับวิทยุชุมชนอีกเป็น10สถานีเพราะฉะนั้นกระหึ่มมากตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยการสื่อสารและยุคที่เปลี่ยนไปค่ะเราก็มีโซเชียลกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากทางสวทชุมพรด้วยท่านก็ไลฟ์สดให้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือนะคะเข้า Facebook ของท่านแล้วก็กดเข้าไปที่สวทจุดชุมพรนะคะก็จะเห็นเป็นตัวหนังสือแหละแต่ตอนนี้เป็นโทนดำอยู่แต่ว่ามันจะมีวงแดงๆนะคะก็แปลว่ากำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะแน่นอนที่สุดเลยก็จะได้เจอกันได้ฟังเสียงได้เห็นหน้านะคะก็แน่นอนที่สุดเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าวันนี้วันศุกร์นะคะไปดูภารกิจกันสักนิดนึงว่าวันนี้ท่านนายกเองก็ดีนะคะหรือว่าท่านผู้บริหารในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราก็ดีมีงานอะไรกันบ้างค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวันนี้ตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 15:00 นค่ะมีการประชุมติดตามการดำเนินงานและประเมินต้นแบบนะคะการแก้ไขปัญหาพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชตามโครงการเกษตรปลอดโรคนะคะผู้บริโภคปลอดภัยจังหวัดชุมพรค่ะที่บริเวณชั้น5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุมเรียกได้ว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันนะคะท่านนายกก็มอบหมายให้กองสาธารณสุขซึ่งเป็นกองภารกิจรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมค่ะ9:00 นเป็นต้นมานะคะจนถึง16:30 นวันนี้มีการประชุมชี้แจงโครงการและระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ความต้องการใช้งานและข้อกำหนดด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบแผนที่บริหารจัดการภัยด้านน้ำนะคะระดับลุ่มน้ำเป็นระยะที่2ค่ะในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกตอนบนอันนี้ก็มีการประชุมกันที่ห้องรองนายกอบจ.ชุมพรนะคะท่านนายกก็มอบหมายท่านรองวณิพงษ์มุนีน้อยค่ะได้หารือในเรื่องนี้นะคะในเวลา 14:00 นวันนี้จะมีพิธีการส่งมอบบ้านนะคะนี่เป็นเขตซ่อมแซมค่ะก็ในเขตของรพสต.บางหมากซึ่งตอนนี้ก็สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเวลา 17:00 นะคะจะมีการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนกับการจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่4ค่ะซึ่งในช่วงเสวนานะคะท่านนายกนครอุตสิทธิ์ก็มอบหมายให้กับท่านที่ปรึกษาอัมพลธานีครุฑค่ะได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกันนะคะซึ่งในการจัดนั้นจัดที่โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์อ๋อก็แน่นอนค่ะเจ้าของเกาะพิทักษ์เขาก็สามารถจะให้ข้อมูลได้เลยแต่ว่ามีท่านนายกนครดุสิตเป็นประธานนะคะแต่ว่าในช่วงของการเสวนาก็จะมอบหมายให้ท่านที่ปรึกษาอัมพลค่ะเพราะว่าท่านทำมาตลอดชีวิตนะคะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้สามารถรู้หมดอะแล้วคนอยู่กับทะเลด้วยนะคะก็น่าจะเรียกได้ว่ามอบงานได้กับตรงกับคนที่เชี่ยวชาญมากๆนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งงานนะคะตั้งแต่8 นาฬิกา 30 นาทีจนถึง 11 นาฬิกาค่ะ

ก็เมื่อเช้านี้มีการรับคณะศึกษาดูงานนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราก็ได้รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนละแมวิทยาค่ะก็เป็นคณะนักเรียนแล้วก็คุณครูนะคะประมาณ200กว่าท่านต่อจากนั้นก็รับอีกหนึ่งคณะค่ะมาจากโรงเรียนนิรมนชุมพรก็เป็นทั้งน้องๆลูกๆนะคะนักเรียนอนุบาลแล้วก็คุณครูค่ะก็เสร็จสิ้นในน่าจะช่วงทันเวลาพอดีกับรายการของเราเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจงานของท่านนายกนะคะตลอดจนท่านผู้บริหารของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเมื่อวานนี้เดี๋ยวดิฉันหาข่าวก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะคือเป็นที่น่ายินดีว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการมาเหมือนมาประเมินนะคะมาประเมินในเรื่องของโครงการเกี่ยวกับกายยืมคืนอะไรประมาณนี้ที่เราเคยพูดกันนะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีหลายๆแห่งทำนะคะแต่ว่าพอองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยได้ด้วยว่าทำแบบว่าทำจริงจังมากนะคะแล้วก็มีขบวนปล่อยอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวันนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานให้นะคะแล้วก็ท่านนายกได้ว่ารวมผนึกกำลังกับเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นรพสตที่ถ่ายโอนมาเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วแล้วก็ยังมีท้องถิ่นอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรนะคะได้ว่าเข้าร่วมกับอบจ.ชุมพรเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะในการจัดบริการกายยืมคืนอุปกรณ์ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีเตียงผู้ป่วยมีรถเข็นมีไม้เท้ามีวอล์กเกอร์พยุงสำหรับช่วยเหลือตัวเองนะคะมีถังออกซิเจนโอ้เยอะมากนะคะอันนี้ยุ้ยจะพูดเท่าที่เห็นเนาะเท่าที่เห็นและจำได้แต่จริงๆอุปกรณ์เนี่ยเยอะมากจริงนะคะท่านนายกบอกแล้วว่าท่านน่ะอยากจะช่วยเหลือจริงๆเพราะว่าสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยคำว่าไม่มีของเขาคือไม่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภาระมีอำนาจหน้าที่แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้โดยถูกต้องตามกฎระเบียบเนี่ยท่านบอกว่าขอให้ทำขอให้เร่งทำเลยแล้วพอหลังจากที่ทำนะคะมันได้ประโยชน์จริงๆมีคนได้ใช้มีคนมายืมแล้วเอาไปใช้เลยนะคะไปใช้ก่อนเพื่อที่จะเรียกได้ว่าหลายครอบครัวเนี่ยแบบคือปลื้มปลิ่มเพราะว่าการที่เขาจะจัดหาเองเนี่ยโหแต่ละอย่างนี่มันไม่ได้ถูกเลยนะคะเพราะว่าเหมือนตัวเองอ่ะเคยประสบปัญหาแบบข้อเท้าหักไงแค่เท้าหักอ่ะซื้อไม้เท้าอันนึงอ่ะประมาณ600-700อ่ะลองคิดดูดิคือแบบมันก็สูงเนาะเพราะว่าเราใช้แค่ชั่วคราวใช่ไหมคะและยังไม่ต้องถึงขนาดวอล์กเกอร์นะคะอันนั้นยืมเท้าพอดียืมอ่ะแถวที่บ้านนี่คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีวอล์กเกอร์กันคนละอันนะคะแล้วก็จะมีไม้เท้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองเลยว่าถ้าครอบครัวไหนที่คำว่าไม่มีแล้วมันไม่มีจริงๆนี่มันลำบากเขาจะใช้ชีวิตได้ด้วยความลำบากนะคะแล้วก็เคยมีเคสที่ว่าโทรศัพท์เข้ามาที่อบจ.แล้วก็บอกว่ามีผู้ป่วยที่อายุเยอะแล้วก็น้ำหนักตัวท่านเยอะด้วยนะคะแล้วก็บังเอิญว่าล้มพอล้มแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถขยับขยื่นหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เลยอยากจะได้เป็นรถเข็นพอจะได้ไหมอะไรเงี้ยตอนโทรเข้ามาอบจ.นะคะไอ้เราก็แบบต้องถามคือซักเบื้องต้นก่อนเลยว่าท่านอยู่บ้านที่แถวไหนคะอยู่ตำบลอะไรมีรพสตไหมลองไปติดต่อที่รพสตหรือยังลองถามเขาดูนะคะว่าเขามีให้ยืมไหมแต่อันนี้ต้องเล่าก่อนว่านานแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ที่นานแล้วทีนี้พอซักไปซักมาปรากฏว่าที่รพสตใกล้บ้านของท่านคนเนี้ยก็ไม่มีอุปกรณ์ให้ยืมนะคะเราก็เลยพยายามส่งต่อนะคะตอนนั้นเราก็ปรึกษาท่านผอ.เล็กผอ.ประพันธ์นะคะกองสวัสดิการเพราะว่าทราบมาว่าตอนนั้นท่านก็รับนโยบายท่านนายกมาว่าจะเร่งให้มีการจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุก็พยายามแบบคือช่วยประสานกันประสานไปประสานมาจนในที่สุดท่านนายกบอกว่าหาเลยจัดเองเลยทำเองเลยนะบริการแบบแหมให้มันทันใจอ่ะพวกคนมันต้องใช้อ่ะใช่ไหมคะการดำเนินชีวิตอ่ะก็เลยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้โม้มาตั้งเยอะนะคะจะบอกว่าคือเมื่อวานนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรานะคะเข้ารับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการปฐมภูมิรางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นรอบที่2นะคะประจำปีพุทธศักราช

0: 2569ค่ะที่ห้องประชุมชั้น1อบจของเรานะคะท่านนายกนครอุสิตเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้การต้อนรับคณะกรรมการซึ่งเขามีกรรมการมาประเมินโครงการนวัตกรรมและภาคีเครือข่ายสำหรับการลงพื้นที่ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการปฐมภูมิชื่อรางวัลเท่มากเลยนะคะรางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นรอบที่2โดยมีท่านรองดวงใจเสียมแก้วนะคะท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเรียกได้ว่าแม่งานโครงการนี้นั่นเองแล้วก็เราก็ลุ้นกันนะคะว่าขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้มงลงเราอะไรประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวยังไงทราบผลแล้วจะนำข่าวดีมาฝากกันนะคะยังไงก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยเชียร์ด้วยตอนนี้11:20 น.นะคะตามที่นัดหมายเอาไว้อย่างที่บอกว่าวันนี้นัดผู้ชายอีกแล้วนัดผู้ชายทุกวันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะที่เราจะพูดคุยกับท่านนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงค่ะท่านผอ.พรหมาศอิฐกอนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับ
0: ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
1: ครับได้ยินเสียงชัดเจนครับพี่ครับ
0: ค่ะวันนี้เนี่ยต้องนำเรียนผอ.พูดคุยกันเพราะว่า อบจ.ชุมพรของเราอ่ะมีโครงการในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันจะเป็นคิวของทางอำเภอทุ่งตะโกใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เรามีการลงพื้นที่แล้วก็โดยนำโดยท่านผอ.แหละที่มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นำในท้องที่มานั่งคุยกันถึงการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งตะโกแต่ที่เจาะจงไปที่อ่าวมะม่วงค่ะอยากจะให้ผอ.เล่าให้ฟังสักนิดนึงถึงวันแรกก่อนที่จะมีโครงการนี้จำได้ว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์วันที่2ที่ท่านนายกแล้วก็ท่านผอ.สุกิตตาแล้วก็ท่านผอ.พรหมาศเนี่ยพาท่านนายกไปเดินชมสถานที่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยดิฉันน่ะตัวต้นเหตุที่จะไปแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าขาหักนะคะนั่นคือที่มาของโครงการโอ้โหเกิดมาตั้งนานนะคะขอหาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างท่านนายกไปดูพื้นที่แล้ว
1: ครับผมพี่นะก็กับผมนายพรหมาศอิฐกอครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงก่อนนำเรียนข้อมูลหรือความเป็นมาเนี่ยก็ต้องบอกถึงการรับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยการนำของท่านนายกนพพลอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับในการสนับสนุนผลักดันและก็จัดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจำหน่ายสินค้าและศึกษาแหล่งเรียนรู้พื้นที่หาดลับหัวหินอ่าวมะม่วงไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเองนะครับหรือว่าท่านพี่สุรินทร์นะครับท่านดร.สุรินทร์นะครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับ
0: คร
1: ับตลอดถึงพี่ๆของอบจ.เองนะครับที่มาเข้าเยี่ยมชมพื้นที่นะครับแล้วก็ผลักดันจนถึงทุกวันนี้นะครับก็โรงเรียนบ้านอ่าวม่วงเนี่ยมีพื้นที่3พื้นที่นะครับซึ่งหาดลับหัวหินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่2ที่ว่าโรงเรียนร่วมกับชุมชนเนี่ยพัฒนานะครับก็จะมีทั้งเทศบาลทั้งผู้ปกครองนักเรียนชาวบ้านต่างๆนะครับร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ประกอบอาชีพท้องถิ่นนะครับประมงเล็กประมงเรือเล็กนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคคลภายในท้องถิ่นเองและนอกชุมชนในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะครับในปัจจุบันครับก็เมื่อปีอย่างที่พี่ยุ้ยว่าก็คือเมื่อปี2566นะครับท่านนายกนครอุสิตนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็พี่ๆของทางอบจ.นะครับได้เข้ามาเยี่ยมพื้นที่ท่านเจาะพื้นที่อย่างจริงจังนะครับพร้อมกับวันนั้นก็มีท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านเสกสรรเสนาคอนนะครับแล้วก็ตัวผมได้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ท่านนพพรก็บอกว่าทำอย่างนี้ต้องทำเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสได้สร้างรายได้นะครับก็ตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดงานเที่ยวทุ่งโกมาตลอดนะครับก็มีท่านหนึ่งที่ขอต้องเอ่ยชื่อก็คือพี่นุ้ยนะครับในการที่จะประสานงานแล้วก็พี่ยุ้ยที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆจนเป็นพื้นที่ที่ว่าดังกระฉ่อนไปแล้วก็ผลักดันโดยท่านที่สุรินทร์นะครับได้ลงเพจว่าใหม่ชุมพร
0: ค
1: ืองานนี้หรือพื้นที่นี้ถ้าไม่ได้รับจากสื่อโซเชียลแล้วก็ผลักดันจากอบจ.จริงจังเนี่ยผมว่า ยากที่จะเกิด

0: ก็เรียนเท่านี้ก่อนครับผม
1: ค่ะเพราะว่าวันแรกที่พอไปเห็นสถานที่ปุ๊บเนี่ยคือท่านนายกชอบเลยถูกไหมคะ
0: ครับผม
1: เพราะมันว้าวจริงๆใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: มันมีความเป็นแบบว่าไม่คิดว่าซอยเล็กๆข้างโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงอ่ะถ้าขับไปจนสุดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบอ่าวแบบว่าเป็นหาดส่วนตัวมากแล้วก็จะมีลักษณะของก้อนหินแบบหินสวยๆแล้วก็จะมีแบบมีการเจาะหอยหาหอยมีชาวบ้านมาประกอบอาชีพของเขาในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เป็นวิถีชุมชนครับพี
1: ่
0: เป็นวิถีชุมชน
1: อย่างในภาพเนี่ยจะมีหินแล้วก็มีต้นอะไรนะคะผอ.ที่มีอายุเป็นร้อยปี
0: ถ้าภาษาทางราชการก็คือสารพีทะเลพี
1: ่โอ้ชื่อพร้อมมากเลยอ่ะ
0: สารพีทะเลพี่ที่อยู่หรือว่าท้องถิ่นพื้นบ้านเขาเรียกต้นทึงต้นทึงครับผมก็ประมาณ200กว่าปี300ครับ
1: ค่ะมีทั้งหมดกี่ต้นนะคะ3หรือ4ต้นนะ
0: จุดที่สามารถถ่ายรูปเช็คอินได้อย่างสวยงามก็คือมีอยู่3ต้นครับพี
1: ่ค่ะ
0: มี3ต้นก็ได้พี่ๆและนะครับผู้สุรินทร์พี่ยุ้ยเนี่ยครับมาบินโดรนบ้างเอาของเอาป้ายเอาอะไรมาติดเพื่อเป็นจุดเช็คอินของพี่ๆที่มาท่องเที่ยวกันหรือว่าโขดหินต่างๆครับโขดหินรวมถึงแนวหาดทรายก็มีเพราะว่าฤดูกาลเนี่ยจะเป็นตัวแปรผันให้เป็นโขดหินธรรมชาติหรือว่าเป็นชายหาดครับ1ปีเนี่ยมี2อะไร2เฟรมในพื้นที่เดียวกัน
1: มี
0: 2เฟรมเฟรมหินแล้วก็เฟรมหาดทรายครับผมรวมถึงอีกเฟรมก็คือวิถีชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกรุนกุ้งนะเป็นกุ้งกับปีกุ้งเคยครับพี
1: ่
0: นะครับนี่ก็อีกส่วนหนึ่งที่ว่ามีมนต์เสน่ห์มากในช่วงเดือนประมาณธันวาหรือมกราช่วงนี้ครับพี่
1: ประมาณนั้นนะคะช่วงที่เขารุนเคยกัน
0: รุนเคยครับผมรุนเคย
1: และที่นี่เนี่ยมันจะมีลักษณะของร่องน้ำที่ผอ.เคยบอกว่ามันจะมีเรือเล็กอ่ะเข้ามาจอดคือกลายเป็นที่หลบลมเหรอคะ
0: ส่วนตรงนี้จะโดนลมน้อยสุดแล้วก็ลมถ้าเรามานั่งหรือพักผ่อนเนี่ยจำเป็นจุดแข็งอีกตัวคือลมมันจะไม่รู้สึกเหนียวปกติเนี่ยริมทะเลริมหาดเนี่ยเมื่อเรามานั่งนานๆจะรู้สึกว่าเหนียวตัวเหนอะตัวแต่ตรงนี้จะไม่และบวกกับร่มไม้เชิงเขาที่มันมีเงาบังแสงที่ตะวันตกครับพี
1: ่
0: มันก็จะช่วยให้เรานั่งสบายลมเย็น
1: ตลอดทั้ง
0: ป
1: ี
0: จุดน้ำจืดตลอดทั้งปีด้วย
1: ใช่กำลังจะบอกว่าที่นี่มีความพิเศษก็คือว่าเขามีน้ำผุดเป็นน้ำจืดธรรมชาติถูกไหมคะ
0: ครับผมใช่
1: คือมันมหัศจรรย์มากอะเพราะว่าจากชายหาดเนี่ยตอนนี้ในภาพเรามีภาพขึ้นนะคะเป็นภาพแบบว่าที่กำลังกวาดทำความสะอาดกันแล้วก็จะมีภาพเด็กๆที่เดินอยู่บนหิน
0: เดิน
1: ตามหาดหินเนี่ยเลยเนี่ยค่ะเลยตรงนี้เป็นนิดนึงมันจะเป็นลักษณะของบ่อน้ำที่เป็นน้ำผุดขึ้นมาแล้วท่านผอ.ไปทำอะไรไว้นะคะตรงนี
0: ้ก็จริงๆนะผมว่าด้วยเขาเรียกว่าพ่อของแผ่นดินนะท่านรองในหลวงรอ9ครับพี
1: ่
0: ท่านพูดไว้ไม่ผิดจริงๆเราก็วิถีพอเพียงอยู่กับธรรมชาติพึ่งพาอาศัยใช้ธรรมชาติแล้วก็ศึกษาดูแลธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติเราก็จะใช้ได้อย่างคุ้มค่าคือผมได้ขุดแหล่งน้ำที่มันจะไหลทิ้งลงทะเลโดยเสียประโยชน
1: ์
0: ก็ขุดแล้วทำบ่อแบบขั้นบันไดไว้2จุดพี
1: ่เหมือนกับชะลอน้ำไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่พี่แล้วก็เลี้ยงปลาน้ำจืดได้เลยบวกกับน้ำตัวนี้เราก็สามารถสูบขึ้นไปไว้บนเทงน้ำสามารถปล่อยตามแรงโน้มถ่วงโลกลงห้องน้ำที่ได้เขาเรียกอะไรระดมทุนนะจากการจัดงานที่ผ่านมาเพราะเราไม่ได้ยิงถึงผลประโยชน์กำไรอะไรต่างก็มาสร้างห้องน้ำให้พี่ๆน้องๆได้ใช้กันครับพี่
1: ใช่ก็คือต้องนำเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่าจากการจัดงานครั้งแรกเนี่ยที่เรานำเรื่องของศิลปะมาเป็นตัวดึงก็คือตัวแลนด์อาร์ตหลังจากจัดงานครั้งที่1ผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าสามารถได้รับความอนุเคราะห์สมทบทุนจากผู้ประกอบการพี่ๆแม่ๆ เครือข่ายในอำเภอทุ่งตะโกเนี่ยลงขันกันช่วยลงขันด้วยใช่ไหมคะช่วยลงขันแล้วก็ยังสนับสนุนซื้อสินค้าจากการจัดงานในวันนั้นสามารถได้เงินส่วนหนึ่งแล้วก็มาสร้างห้องน้ำได้กี่ห้องนะคะ
0: 3ห้องน้ำ1ห้องอาบพี
1: ่1ห้องอาบน้ำ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วน้ำที่ใช้ในห้องน้ำปัจจุบันนี่คือน้ำที่ตรงมาจากบ่อผุดหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ครับดูดขึ้นถังเก็บแล้วก็ปล่อยลงตามแรงโน้มถ่วงโลกเป็นไหลธรรมชาติไม่มีปั๊มอัดอะไร
1: สุดยอดเลยครับ
0: พี่ๆน้องๆเนี่ยมาดูดให้มาปั๊มให
1: ้
0: ตอนนี้ครับก็ต้องเรียนว่ากิจกรรมมืองานต่างๆความเจริญของพื้นที่เนี่ยคณะทีมงานที่ ไม่สามารถที่จะลืมได้เลยก็คือทีมงานจากองค์การมหาส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่าท่านสจจูน
1: ะครับ
0: พี่นุ้ยพี่ยุ้ยเนี่ยพี่กำลังคุยอยู่นะครับหรือพี่เจี๊ยบแห่งบ้านวรรณพัฒน์สอน
1: ค
0: ณะผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆกลุ่มเที่ยวทุ่งตะโกครับมีผลในการผลักดันดูแลรวมถึงที่ขาดไม่ได้จริงก็คือเหมือนพ่อแม่พี่น้องที่เมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะครับก็เราถือเป็นวันแม่มาร่วมกันพัฒนาเตรียมการสำหรับการจัดงานครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งที
1: ่
0: ก็ได้รับการร่วมมือจากพี่ๆน้องๆชาวบ้านก็เลยว่าพร้อมครับผมพี่
1: เท่ากับว่าถ้าการจัดงานครั้งนี้นี่จะเป็นครั้งที่3แล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับพี
1: ่เรากำหนดจัดวันไหนนะคะพอคะ
0: ยี่สิบแก่นะครับเป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่28ถึงวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับพี
1: ่ค่ะ2 วัน 2 คืน
0: ครับผม
1: ค่ะทีนี้รูปแบบกิจกรรมดีกว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยตกลงกันมีชาวบ้านมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นมีผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านมานั่งคุยกับเราวันนั้นเราสรุปกันกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้ง2วันมีอะไรบ้างคะผอคะ
0: กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งการสนุกกับกิจกรรมหลักเลยนะครับถ้ากลางคืนก็คือมหรสพดนตรีนะครับเริ่มก็ประมาณสักทุ่มเนี้ยมีทุกคืนนะ2คืนนะครับแล้วก็เที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นนะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศชายหาดนะครับทะเลโขดหินทะเลงามนะครับกิจกรรมแสดงของชมรมรักสุขภาพปักตะโกกิจกรรมการแสดงของตำบลนาจักรนะครับกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงนะครับการแสดงและออกร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นนะครับก็สาธิตการทำอาหารโบราณท้องถิ่นตรงนี้ต้องขออุบไว้ก่อนว่าคืออะไรนะครับจ
1: ะ
0: ให้กินมาให้ผู้ที่ร่วมงานได้กินด้วยนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับการกิจกรรมการขับร้องเพลงตรงนี้ก็ท่านใดที่อยากร่วมสนุกก็ขึ้นได้โดยสมัครใจเลยตรงนี้นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเกมอะไรที่เพิ่มสีสันในงานอีกครับพี่ครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าอันนี้ต้องนำเรียนก่อนว่าเป็นความต้องการของในมติที่ประชุมหลายคนแสดงไอเดียแบบเยอะมากนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ท่านหมอบอกว่าอุบไว้ก่อนแหมจริงๆคันปากนะอยากบอกอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่บอกนี่เหมือนเรายั่วเขาไม่สำเร็จอ่ะแต่ว่าอุบไว้ก่อนก็ได้ค่ะเอาไว้ใกล้ๆสัปดาห์ที่จะจัดงานเนาะเราค่อยบอกว่าจะชวนเขาไปชิมอะไรแต่เป็นของดีของทุ่งตะโกใช่ไหมคะ
0: ครับผมแล้วก็อาหารที่มีทั้งจำหน่ายหรือแจกให้ทานให้ชิมเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่พื้นบ้านนะครับที่หาอาจจะหากินยากไม่บางส่วนนะครับแล้วก็รสชาติถือว่าถึงแน่นอนเพราะว่าจุดนี้มีแหล่งมะพร้าวนะครับขึ้นชื่อว่ามันอยู่แล้วนะครับก็เชิญชวนครับตรงนี
1: ้ค่ะท่านหมอคะทีนี้เรียนถามนิดนึงว่าเหมือน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราจัดงานหรือเรามารณรงค์หาดลักหัวหินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่ะในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์อะไรจากสถานที่แห่งนี้บ้างไหมคะ
0: ต้องนำเรียนว่าสำเร็จอย่างยิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยครับก็ถือว่าการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านะครับและที่สำคัญในภาคการศึกษาเนี่ยที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการได้รับความอันเพราะร่วมมือของมหาลัยนะครับของศิลปกรในการเข้ามาร่วมทำให้พื้นที่ที่ขาดสีสันเนี่ยได้มีการแต่งแต้มโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับเป็นพื้นที่ที่มีภาพวาดขึ้นมาอย่างถาวรนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณ

0: ยนะคะตอนนี้
1: ครับเศษแก้วที่อยู่ริมทะเลตอนนี้โรงเรียนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ผมกำลังจะเอาขึ้นเป็นโอท็อปนะครับเป
0: ็
1: นโอท็อปของโรงเรียนแล้วก็จำหน่ายแต่การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตอนนี้ก็คือวันที่18ที่ถึงเนี้ยก็มีโรงเรียนมีหนึ่งโรงเรียนนะครับมาดูงานนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทับใหม่ทับวังทับวังโรงเรียนบ้านทับวังครับ
0: ทับวังในสังกัดอบจถูกไหมคะโรงเรียนบ้านทับวัง
1: ครับจะมาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็เล่นเกมเรียนรู้กันเกี่ยวกับการขยะทะเลเราถือว่าเป็นขยะทะเลที่มาสร้างมูลค่าถ้าอยู่ริมหาดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็เป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องที่มันแตกแล้วก็มาทำสร้อยคออะไรต่างก
0: ็
1: มีเยอะมากสินค้าตัวนี้แล้วโรงเรียนก็จัดจำหน่ายมีแบบออนไลน์ก็มีนะครับส่งออนไลน์ตรงก็ยัง
0: ตอนนี้เด็กๆทำออนไลน์ขายด้วยเหรอคะ
1: ครับผมก็มีครับที่แต่ยอดเยอะแยะแล้วก็เรามีตลาดของตัวเองก็คือสามารถที่จะเดินขายจำหน่ายได้ตามท้องตลาดได้อย่างเขาเรียกว่าไงนะเป็นที่รู้จักของท้องตลาดครับผมครับผม
0: มีการพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: ค่ะแล้วช่วงวันเสาร์อาทิตย์ล่ะคะภาคประชาชนเองเนี่ยได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้บ้างป่ะคะ
1: วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เราได้ขายอย่างน้อย1วันเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือมีร้านค้าตั้งอยู่ประมาณ4ร้านแต่ด้วยทะเลครับเมื่อมีมรสุมเนี่ยชาวบ้านนี่ก็จะไม่นิยมเที่ยวกันนะครับที่ผ่านมามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าอาหารที่จับจ่ายที่มาซื้อได้ก็คืออาหารท้องถิ่นเหมือนกันครับก
0: ็
1: จะมีเป็นช่วงๆครับตรงนี้ครับ
0: เพราะว่าเคยแอบไปเหมือนกันนะคะบางเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะแอบไปดูบางทีก็จะมีซาเล้งขายส้มตำแต่ว่าโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดนะเพราะว่าเขาขายส้มตำเนี่ยเขามีคอหมูย่างไส้ย่างน้ำตกคือแบบว่าแค่ร้านเดียวอะแต่อาหารหลากหลายมากคุ้มมากนะคะ
1: แต่ก็มีจากภายนอกก็มีนะครับก็คือท่านหรือว่าโดยเฉพาะผู้มาเที่ยวครับจะมีตลอด
0: คร
1: ับมีร้านหรือไม่ว่าก็มีตลอดตอนนี้นะครับตรงนี้ก็จุดที่ว่าเราต้องเติมอยู่ก็คือเรื่องไฟนะครับไฟที่เป็นสาระนะครับก็เชื่อว่าถ้ามีจุดนี้ขึ้นมาก็ทุกอย่างน่าจะดำเนินได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: ถ้าเราสามารถติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์หรือยังไงได้
1: ตอนนี
0: ้พลังสะอาด
1: น่าสิ้นปีนี้น่าเสร็จดีครับเสร็จรุ่งร่วงครับ
0: ไฟโซลาร์เซลล์เหรอคะ
1: เป็นไฟAC เลยเป็นไฟสลับเลยครับไฟของปุยภาคเลยครับผ
0: ม
1: ครับผม
0: เพราะว่าไม่ใช่อะไรค่ะตอนนี้สส3ท่านของเราทำงานหนักมาก
1: ใน
0: เรื่องของการรณรงค์โดยเฉพาะท่านสสสุพลจุนใสนะท่านก็เป็นประธานกรรมธิการด้านพลังงานด้วยนะคะเผื่อว่าบางทีเนี่ยหางานให้ท่านทำค่ะขอเสาไฟโซลาร์เซลล์ริมทะเลอะไรเงี้ยได้นะสสบ้านเราเก่งนะทั้ง3ท่านนะ
1: ใช่
0: ครับดันได้นะคะ
1: ที่นี้ได้ครับได้รับจากท่านทุกท่านเลยครับที่ตรงนี้ครับ
0: ค่ะต้องใช้งานท่านค่ะขอบพระคุณมากเลยเผื่อท่านแอบฟังอยู่นะคะเงินท่านบอกหาเรื่องอะไรอีกอ่ะ
1: ผมเอ่ยถึงแล้วนะท่านนะ
0: พ่อของเราสสเราเก่งไงไฟเก่งนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันค
1: ่
0: ะ
1: ผมรู้นะว่าถ้าพื้นที่ทำจริงตั้งใจจริงเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเนี่ยช่วยเต็มที่ผมเห็นศักยภาพของทุกท่านครับ
0: ค่ะใช่จริงๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าเคยอย่างที่บอกว่าเคยแอบไปแต่ว่าไปช่วงแบบไม่เย็นมากอะค่ะไม่เย็นมากบางทีก็เจอคุณยายนะเก็บแบบผักกูดผักเสี้ยนดองหรือยายทำเองอะไรเงี้ยมานั่งขายกันแบบน่ารักแล้วก็บางทีมีปลามีกุ้งที่แบบตกได้แต่แบบนิดหน่อยไงคือเหมือนว่ามันได้แค่นี้จริงๆอะลูกมันมีถุงอย่างละถุง2ถุงอะไรเงี้ยคือเน้นเอาความสุขแต่ว่าไปตอนไปเนี่ยไปกับน้องเจี๊ยบนะคะแล้วน้องเจี๊ยบบอกว่าพี่ยุ้ยเนี่ยรวยทั้งเพลแล้ว
1: ใช่
0: ไม่แต่จริงคือเป็นความสุขนะคะดิฉันสนับสนุนแม่ๆเหล่านี้
1: ใช่
0: คือท่านเหมือนว่าแม่เขาคือเขาบอกว่าน้องเจี๊ยบบอกว่าแม่นี่คือรวยทั้งนั้นอะสวนไม่รู้จะเท่าไหร่แต่นั่นคือความสุขของเขาไงเขาได้มาสังคมได้มาเจอผู้คนเป็นความสุขเล็ก
1: ๆมีนะครับทุกเย็นที่ว่าจะมาคือผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าชาวบ้านนี่มากันทุกเย็นแล้วก็ที่ผมว่าพี่ยุ้ยครับที่น่าจะกล่าวถึงที่เป็นหน้าประทับใจแล้วเป็นขวัญใจของชุมชนแล้วก็บ้านหามะม่วงถึงระดับประเทศนะผมว่าในการเปิดครั้งแรกครับพี่ก็คือเมื่อประมาณปี2567เนี่ยท
0: ่
1: านสุชาติกำกินมาเป็นประธานเปิดพวกนั้นนะครับท่านสสท่านผู้นำชุมชนมากันอย่างคับคั่งผมถือว่าเป็นมงคลยิ่งเลยตอนนั้น
0: โอ้โหตอนนั้นนะ

0: ้องแบ่งว่าเราพวกเราในฐานะคนทำงานนะคะเรารู้ตัวกันล่วงหน้าประมาณวันใช่สักวันมั้งรู้ว่าเป็นผู้ใหญ่มากตายแล้วแบบทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะคะคำกงคำกล่าวคำเปิดทำอะไรโอ้โหแล้วคุณหาดลับมันระเบิดอะตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดอะระดับรัฐมนตรีมาแล้วอธิบดีกระทรวงไม่รู้กี่กระทรวงที่มาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นก็เลยเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะคะที่ทำให้ไข่อ่าวมะม่วงของเราแบบเป็นที่รู้จักตั้งแต่ครั้งแรกเลยเปรี้ยงปร้างเลย
1: ผมว่าน้อยพื้นที่จะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้พี
0: ่
1: น้อยพื้นที่มากที่จะมาท่านผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองมาเหยียบพื้นที่แล้วก็ได้รับโอกาสอย่างดียิ่งนะครับ
0: ก็ต้องยกเครดิตให้กับส.ส.เราทั้ง3ท
1: ่
0: าน
1: ใช่ครับผมพี่ทุกท่านเลยที่เป็นหัวหน้าหลักพี่ๆที่ช่วยดูแลในให้กิจกรรมเนี่ยมันบุมขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งตัวครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ครับจริงๆเนี่ย
0: น่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่ปีนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าใช่ไหมคะปีนี
1: ้ปีนี้ผมคุยกับตรงนี้ก็คือบอกว่าเกิดจากชาวบ้านวิถีชุมชนผมต้องนำเรียนพี่ยุ้ยและก็พี่ๆที่ฟังการกระจายเสียงนี้อยู่ก็คือว่าการร่วมใจกันทำเนี่ยด้วยรักพื้นที่แล้วก็สำนึกถึงท้องถิ่นนะครับแล้วก็จัดเตรียมของที่นำมาใช้หรือมาจัดงานเตรียมการต่างๆเราใส่มากกว่าที่เราเรียกว่าทำสัญญาทั้งสัญญาใจหรือว่าสัญญาเอกสารนะครับที่เขาอยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้เขาเรียกว่ามาเสพมาใช้บริการมาถ่ายรูปมาพักผ่อนอย่างเหมือนบ้านเองนะครับเหมือนบ้านเอง
0: นี่เราลืมไปนะคะว่าใน2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอบจ.ไม่ได้ทำแต่สวนนะคะคุณเรายังมีททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนงบประมาณนะคะ
1: ครับผม
0: ใน2ปีที่ผ่านมาก็จะมีจุดเช็คอินที่ทำร่วมกันระหว่างอบจ.กับททท.ชุมพรนะคะเดี๋ยวพอปูฟังอยู่เดี๋ยวพอปูน้อยใจนะคะต้องขอบพระคุณด้วยก็เรียกได้ว่าฝากจุดเช็คอินเอาไว้ให้เยอะมากในพื้นที่จนไม่มีที่ลงแล้วใช่ไหมคะ
1: แต่ยังรับได้นะครับ
0: ปีนี้ก็เลยไม่กล้าขอค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ลงแล้วนะผอนะจะไม่มีที่เดินแล้วนะ
1: ก็พี่ๆช่วยกันสร้างไม่อุบนะนี่น
0: ะ
1: ก็คือช่วยกันสร้างชิงช้าขนาดใหญ่นะครับผมถือว่าขนาดใหญ
0: ่
1: ก็เสาใหญ่มากโดยไม้เขี้ยมผมถือว่าน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถาวรโดยธรรมชาติโดยสมควรนะครับไม้เขี้ยมจำนวน3ชุดผมคิดว่าเป็นจุดเช็คอินอย่างดีครับพี่ยุ้ยครับ
0: ถ้ายังไงผอก็เผื่อสำหรับเอาเวทีลงให้ได้ด้วยนะคะ
1: ครับมีครับมีจุดเวทีที่เราคิดคำนวณไว้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ว่าเอากลิ่นไอเก่าๆขึ้นมาครับผม
0: ใช่เพราะว่าโอ้โหมันสวยจริงๆแล้วยิ่งเวทีนะฉากหลังของเราเนี่ยแทบไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยอ่ะข้างฉากหลังเป็นบรรยากาศของต้นสารพี
1: ทะเล
0: สวยๆแล้วก็เป็นหาดทรายที่มีขวดหินเยอะมากแล้วก็พอตอนกลางคืนผอ.ท่านก็บอกว่ามีเรือเล็กๆมาจอดตรงร่องน้ำแล้วเรือนั้นก็เปิดไฟอีกโอ้โหสวยก็ไปอีกคือมันสวยจริงๆบรรยากาศแบบดีมากแล้วคนทุ่งโตโกชอบเต้นมากขอบอก
1: ครับใครสามารถที่จะตั้งเต็นท์หรือว่ามีชุดปิกนิกต่างๆเชิญได้นะครับแล้วก็สามารถประสานได้ในการตั้งเต็นท์ต่างๆนะคร
0: ับ รักษาแคมปิ้งด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้ครับยินดีให้บริการครับผม
0: จะให้นอนตรงไหนคะบนหาดทรายหรือว่าตรงไหน
1: เอาที่ชอบเลยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าชุมชนแห่งนี้ถ้าเราบอกว่ามีแขกบ้านแขกเมืองมาพี่ๆก็จะช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก
0: ็
1: ทางตอนนี้ตำรวจปากตะโกนะครับเป็นพี่ๆที่น่ารักมากก็จะช่วยดูแลเช่นกันทุกครั้งที่จัดงานครับนี่ต้องนำเรียนอีกครั้งหนึ่งผมต้องกราบเรียนนะครับว่าหลายองค์กรพุกภาคีในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทำงานนะครับเทศบาลปากโกเองสถานีตำรวจหรือว่าหน่วยงานทุกหน่วยที่ผมอาจจะเอ่ยไม่ถึงเนี่ยด้วยความตื่นเต้นที่ได้ครับความก็จากพี่ยุ้ยในการสัมภาษณ์สดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ทุกท่านเลยแต่ว่าผมเรียนว่างานที่เกิดท้องที่ที่พัฒนาตรงนี้เกิดจากพี่ภาคีทุกท่านในจังหวัดชุมพรและก็หลายหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องด้วยครับพี่ครับ
0: ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นโอเคไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: กำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: โอ้แน่นอนนี้เต็มสูบครับเต็มสูบ
0: แล้วท้องอบท.ในพื้นที่มีร่วมไหมคะ
1: มีร่วมครับมาพัฒนาร่วมกัน
0: ขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ดูแลความปลอดสะอาด
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ผม
0: ค่ะก็ถือว่าเราทำงานเป็นการบูรณาการทำงานแบบภาคีเชื่อมโยงกันแล้วสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนนะคะ
1: ประชาชนชาวบ้าน
0: ใช่สุดยอดอย่างน้อยก็ลูกหลานเราล่ะที่เรียนอยู่ตรงนั้น
1: ครับเป็น

0: ตัวอย่างที่ดีให้ลูกๆหลานๆได้เห็นถึงความสามัคคีแล้วก็การดูแลสิ่งที่เราใช้ธรรมชาติอะไรต่างๆครับการใช้การดูแล
1: ท่านบอกว่าพูดตรงนี้เลยทำให้นึกถึงเรื่องขยะค่ะเราจะมีวิธีการจัดการในเรื่องของลดใช้ขยะพลาสติกหรือว่าขยะที่มันจะเป็นพิษที่มันจะลงสู่ทะเลได้ยังไงบ้างกับงานนี้เพราะว่างานเราอ่ะอยู่ริมทะเลนะเพราะว่าบางครั้งเราต้องยอมรับบางคนซื้อน้ำหิ้วแก้วพลาสติกมาพอเสร็จนั่งตรงไหนก็วางแล้วก็ทิ้งแมะเลยแต่ว่าภาพงานบรรยากาศของเราเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเราประสบปัญหากับเรื่องของขยะบ้างไหมคะ
0: ที่ผ่านมาเราไม่ประสบปัญหาสาเหตุก็คือการที่เราวางแผนวางระบบการจัดการแล้วการรณรงค์นะครับเมื่อมีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ในการจัดใส่ภาชนะการทานอาหารต่างๆเนี่ยขยะมันก็ไม่เกิดนะครับแต่ขยะที่เกิดส่วนหนึ่งเราก็มีการจัดการการเก็บการคัดแยกนะครับแล้วได้ความมันก็จากเทศบาลตำบลปากตะโกนในการจัดเก็บบวกกับการประชาสัมพันธ์ที่เราขอความมือการจัดการเรื่องการจุดทิ้งขยะนะครับก็เลยไม่มีขยะที่ไปลงในส่วนของธรรมชาตินะพี่หรือว่าไปว่อนอยู่นะครับก็มีการจัดการครั้งนี้ก็เช่นกันครับก็จะมีการรณรงค์เพราะว่าแม่ค้าต่างๆก็เรามีการนัดแนะการพูดคุยประชุมต่างๆนะครับก็โดยวิถีชุมชนเราก็พยายามจะลดวัสดุอุปกรณ์ในการภาชนะในการจัดใส่ที่เป็นเขาเรียกว่าสังเคราะห์นะครับก็จะใช้ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ครับผม
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าเราอยากให้ที่อ่าวมะม่วงเนี่ยเป็นโมเดลต้นแบบในการแบบลดการใช้อะไรที่เป็นขยะนะคะแต่พยายามกันหลาย2ปีเนาะพยายามประมาณ2ครั้งแล้วก็จะพยายามต่อไป
0: ครับก็ถือว่าสำเร็จณจุดหนึ่งที่ว่าจัดงานแล้วพอเลิกงานแล้วไม่มีขยะเป็นมลพิษอยู่ในค้างอยู่ในพื้นที่หรือว่าลงสู่ธรรมชาติครับก็ต้องนำเรียนตรงนี้
1: จริงๆเราพยายามรณรงค์ว่าเหมือนกับเรามีแก้วเยติก็ให้เอาติดตัวไปหรือถ้าเรามีภาชนะแบบพวกที่สามารถล้างได้อะกล่องพลาสติกปิ่นโตหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเอาไปด้วยได้โดยเฉพาะพวกเราที่เป็นสตาฟของการจัดงานอะถ้าเราทำเป็นตัวอย่างซะมันก็ดูน่ารักดีนะคะดูเป็นดูว่าดูแบบ
0: เราเริ่มแล้วไงหรือโอกาสประชาพันธ์ถึงนักเที่ยวเลยไหมครับพี่นักท่องเที่ยวนักที่มาเชิญชมว่าจะพบอุปกรณ์ตรงนี้มาท่านจะได้ลดราคาของน้ำดื่มมาเนี้ย5 บาท10 บาทว่าไปนะครับ
1: แต่
0: มีแรงจูงใจแน่นอนนะครับมีแรงจูงใจแน่นอน
1: อ๋อต้องเป็นขอต้องมาคุยแล้วค่ะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประสานสิทธิ์นะคะท่านอาจจะต้องไปคุยต่อว่าถ้าเขามีภาชนะมาใส่เองเนี่ยคุณจะมีหรือแถมก็ได้อย่างเงี้ยซื้อลูกชิ้น5 ไม้แต่เขามีภาชนะมาใส่เอาแถมสักไม้ไหมหรือซื้อ10 ไม้แถมไม้นึงหรืออะไรเงี้ยจูงใจซื้อยำซื้อก๋วยเตี๋ยวเพราะน่าจะมีก๋วยจั๊บมีอะไรด้วยใช่ไหมคะมีถ้วยแถมไข่ไปสักซีกนึงได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแบบน่ารักไง
0: ใช่ไหมคะไปไข่แดงไว้ที่แม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่มันได้ใจด้วยใช่ไหมคะมันได้ใจอะแบบว่า
0: คือคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน
1: ใช่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอย่างน้อยเราก็ถือว่ามันช่วยลดปริมาณขยะช่วยลดถุงพลาสติกที่เราต้องใช้หรือกล่องโฟมเราจะไม่ใช้ไหมกล่องโฟมใช้เป็นกระดาษไหมหรือยังไงต้องลองคุยกันในเครือข่ายดูนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องทิ้งอยู่ดีทิ้งในถุงดำอ่ะแล้วก็ล้นถุงดำแล้วถามว่าเราแยกขยะไหมเราก็ไม่ได้แยกนะจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเราทำไม่ครบวงจรอ่ะเราได้แต่พูดไงแต่พอในการลงมือทำเราไม่ได้ทำอะค่ะใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ประสานพี่ๆน้องๆที่ซื้อวัสดุเหลือใช้นะครับมาเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการเรื่องขยะนะครับก็เขาจะมีวัสดุมาใส่รองรับแล้วก็เขาจะคัดแยกในการดำเนินกิจกรรมในช่วงห่วงเวลานั้นด้วยครับ
1: หรือว่าจะทำเป็นถ้วยที่ระลึกไหมแต่เราขายไงแล้วเงินนี้ก็เข้าในกลุ่มกองกลางเพื่อที่จะพัฒนาอะไรต่อไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องไปคุยกันเอาเองว่าจะตกลงจะทำหรือไม่ทำนะคะเพราะว่าเหมือนอบจ.เราเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ได้อย่างเดียวแต่ถ้าตรงนั้นเนี่ยมันนอกเหนือจากงบประมาณที่อบจ.จะสามารถลงไปทำให้ได้ก็ชุมชนอาจจะทำกันเองไหวไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็เป็นพี่เลี้ยงอย่างดีในการ ในการดำเนินการ

0: ลอดมาที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะ
0: ครบหลายทิศเหมือนกันอบจ.ครับผม
1: ตอนนี้มีทักเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะคะท่านหมอขาไม่ทราบเป็น FC ท่านหมอหรือเปล่ามีคุณหนุ่มโอวันตินค่ะบอกว่าขอบคุณครับแล้วก็มีคุณ Diary Journey นะคะคุณไพรัชฤทธิชัยนี่คุณพี่หลวงของพี่บ่าวดิฉันเองนะคะแล้วก็มีพี่ตุ๊กกี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมพวกเราอยู่นะคะให้กำลังใจพวกเรา
0: ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ทางปลายทางก็ขอขอบคุณด้วยครับโดยเฉพาะของผมเอง
1: ค่ะถ้ามีFC ของเราสนใจอยากไปขายของด้วยรับไหมคะบอ
0: รับครับ
1: จริงเหรอรับใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าเขาติดต่อผ่านพี่ยุ้ยมานี่ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับแต่ให้บอกมาเลยครับเพราะว่า
1: ต้องรีบแจ้งใช่ไหมคะตอนนี้กี่ร้านแล้วคะ
0: ตอนนี้ประมาณ30ครับ30มีแน่นอนครับ30เริ่มไปแล้วครับ
1: ใครที่ได้ฟังอยู่นะคะสนใจถ้าอยากจะมาร่วมออกบูธขายของ2วัน28 29วันศุกร์กับวันเสาร์นะคะ2วันติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะทางหน้าเฟซก็ได้หรือทักยุ้ยมาก็ได้เดี๋ยวยุ้ยจะรีบส่งรายชื่อต่อให้ท่านผอ.ไปต่อเลยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ท่านผอ.คะมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญค่ะ
0: ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่แล้วก็ทางปลายทางที่รับฟังอยู่นะครับได้ช่วยกันประจำพันงานนะครับเที่ยวทุ่งตะโกนะครับณหาดลับหัวหินมะม่วงหมู่3ตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่28ถึงวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับทางท้องที่ท้องถิ่นนะครับพี่น้องชาวบ้านตลอดถึงโรงเรียนบ้านหาวม่วงนะครับได้เตรียมความพร้อมและก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้พื้นที่เป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนครับพี่ครับขอบคุณพี่ยุ้ยด้วยครับที่ให้โอกาสวันนี้ครับพี
1: ่ขอบพระคุณท่านหมอนะคะ
0: ครับครับขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะท
0: ่
1: านหมอพรหมมาศอิดก่อนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านก็โอ้เห็นไหมคะเป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่แบบว่าแล้วอาสาเองด้วยนะคะขอบอกว่าตอนครั้งแรกที่ตอนท่านนายกลงพื้นที่อ่ะพอแบบว่าควักเงินตัวเองอ่ะในการที่จะเอารถมาเกลี่ยมาพื้นที่มาเลยแต่ท่านบอกว่าพี่คะผมไม่ได้ทำคนเดียวครับผมก็มีเครือข่ายมีพี่ๆที่ให้ความกรุณาในการสนับสนุนนะคะในการที่จะนำรถมาแวคโคมารถเกรดมาอะไรเงี้ยคือน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเพราะว่าท่านเป็นคนทำงานแล้วก็เป็นคนทำจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความอนุเคราะห์เนี่ยท่านก็คงเห็นแล้วว่าถ้าให้การช่วยเหลือไปก็คือไปทำจริงๆนะคะก็นี่แหละค่ะนี่เป็นผลงานที่แบบว่าเกิดขึ้น2ปีมาแล้วปีนี้จะเป็นครั้งที่3นะคะแล้วก็11:53 ค่ะโอ้ดิฉันพูดเก่งมากเลยนะตั้งแต่ต้นรายการมาดิฉันยังไม่ได้พักเลยทำไมคะคุณจะให้ดิฉัน2นาทีหรือว่าอะไรคะส่งคุณประวิตรส่งโค้ดมาว่ามีเวลาอีกเอาไม่กี่นาทีอ่ะเป็นว่าดิฉันโม้ไปทีเดียวยาวเลยแล้วกันนะคะ1หาดนะคะก็คือหาดลับหัวหินอ่าวมะม่วงนะคะที่ทุ่งตะโกได้จัดงานแต่ว่าเรายังมีอีกหาดนึงที่จัดงานค่ะ Alive Land Club นะคะประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงเพราะว่าเป็นภาคีด้วยกันนะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของท่านผอ.กิจสอนสายแก้วนะคะ Run Together Live Better Feel Aliveสำเนียงอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่าไปดูความหมายกันอีกนิดนึงเขาจัดกันที่คาบาน่าบีชชุมพรค่ะ29-30สิงหาคมนี่ไงมีคนแซวแล้วบอกว่าพี่รู้ไหมว่าช่วงที่พี่จัดงานน่ะชุมพรเราอ่ะจัดงานตั้ง3หาดนะเอาเป็นว่าหาดแรกก็คือหาดลับหัวหินอ่าวมะม่วงนะและหาดที่2ก็คือคาบาน่าบีชนี่แหละ29-30สิงหาคมแต่ว่าอันนี้เขามีค่าใช้จ่ายนะคะ490บาทต่อคนก็คือว่าเข้าร่วมกิจกรรมเขาบอกว่าไม่ใช่แค่งานวิ่งธรรมดานะแต่ว่าเป็นการตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อที่จะได้ดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยคุณมาดูรายการของเขานะคะเขาจะลงทะเบียนกันตั้งแต่ตีห้าก็ดูว่าคุณจะตื่นกี่โมงก็เรื่องของคุณนะคะถ้าคุณนอนอยู่แถวนั้นคุณก็ไม่ต้องตื่นเช้ามากเขาลงทะเบียนตีห้านะคะตีห้าครึ่งก็มีการอะไรนะซาวบอร์ดหรอทำอะไรวอร์มอัพแล้วหลังจากนั้น6โมงตรงก็เริ่มวิ่งค่ะ5กิโลเมตรนะคะพอ7โมงค่ะวิ่งเสร็จแล้วไอซ์บาร์ดวันนี้อันนี้เป็นอะไรที่อยากลงมากเลยอ่ะไอ้ที่ไอซ์บาร์ดเนี่ยก็คือเหมือนตอนที่พี่ตูนวิ่งไงแล้วเขามีการลดอาการบาดเจ็บแบบคนที่วิ่งนานๆก็คือการลงไปแช่ในอ่างน้ำแข็งอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีไอซ์บาร์ดด้วยนะคะแต่ว่าอยู่ภายใต้

ดูแลของผู้เชี่ยวชาญค่ะ8โมงค่ะเขาก็จะซาวาร์ดกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีคูลดาวน์ด้วยอ๋อหลังจากที่แบบว่าวิ่งออกไปแล้วก็ต้องมีการคูลดาวน์และเช้าวอร์มอัพพอวอร์มเสร็จวิ่งเสร็จคูลดาวน์ถูกต้องเลยอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรนะเขาเรียกอะไรนะวิทยาศาสตร์แบบกายภาพอะไรสักอย่างนะเนี่ยเนาะนี่ถูกต้องเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่ามาสัมผัสเช้าวันใหม่ที่ชุมพรในแบบที่มีชีวิตชีวากว่าเดิม11นาฬิกา55นาทีค่ะไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะ29และ30สิงหาคมนะคะสวัสดีนะคะคุณอารีวันพรหมเวชเจ้าของโฮมสเตย์ที่ยิ่งใหญ่ของหลังสวนแห่งหนึ่งด้วยนะคะยินดีที่กำลังรับชมนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปเที่ยวงานนะคะตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ไป2หาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาก่อนว่าอีก1หาดนั้นที่ไหนนะคะแล้วจะชวนไปเที่ยวค่ะก็เป็นว่าวันนี้วันศุกร์แล้ว2วันที่จะพักผ่อนกันนะคะคุณจะไปเที่ยวไหนวางแผนกันให้ดีๆนะคะอย่าลืมที่จะให้โอกาสตัวเองในการได้พักผ่อนด้วยเพราะว่าตลอด5วันที่ทำงานมาหลายคนเหน็ดเหนื่อยหลายคนเครียดนะคะหลายคนยังไม่มีทางออกไม่เป็นไรค่ะเสาร์อาทิตย์2วันนี้เราต้องหันมาดูแลตนเองให้กำลังใจตนเองให้โอกาสตนเองได้ใช้ชีวิตที่ดีๆนะคะอาจบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าความสุขของตัวเองอาจจะเพียงแค่การนอนบนที่นอนนุ่มๆแล้วก็แบบเปิดแอร์เย็นๆหรือเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างให้อากาศมันโฟลฟังเพลงเพราะๆหรือบางคนอาจจะฟังธรรมะนะคะได้ทานอาหารดีๆแล้วแต่คุณเลยไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นอย่างไรใช้ชีวิตตัวเองด้วยนะคะอย่ามัวแต่เอาชีวิตของเราไปใช้กับคนอื่นจนลืมที่จะดูแลตนเองวันนี้อบจ.พบประชาชนกับดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณพร้อมด้วยคุณประวิตรยังอมรลาไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะรายการมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแต่ว่าจันทร์ถึงพุธเนี่ยจะเป็นน้องๆ2ท่านสลับกันมาจัดนะคะส่วนถ้าจะเจอกับยุ้ยที่พูดมากพูดไม่หยุดเลยก็วันพฤหัสและวันศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จันทึกชุกล่างก้าวตีสิบเอ็ดถึงเทียงทางซ่อวัตถุชุมพร FM 100 MHz กอติดข้าวสั้นการทำงานของอบจชุมพรทุกวันจันทึกชุกล่างก้าว11 นาฬิกาถึงเทียงอบจพบประชาชนทุกวันจันทึกชุกรายการอบจพบประชาชนพ่อควังเพลง
1: นายควังเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
1: ้

คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่น

0: อาบในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

ายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมาชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยมอบนโยบาย5ด้านยกระดับกองทัพอากาศ

0: กรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบินหนึ่งนครราชสีมาชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยมอบนโยบาย5ด้านยกระดับกองทัพอากาศนายกสั่งถกสางปัญหาควบคุมปืนกระทบนักกีฬายิงปืนเปลี่ยนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านงดแจกปืนรวบ7เยาวชนรุมทำร้ายชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแม่ขอโทษทั้งน้ำตารับลูกติดเพื่อนพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลือสนั่นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐออกเรือนาน250วันเกิดวิกฤตหนักทหารและลูกเรือขาดแคลนอาหารและอ่อนล้าถึงขั้นอยากหลบหนีออกจากเรือแต่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธข่าวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
2: ก็มาเริ่มกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ไปเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมาค่ะก็ขับเครื่องบินไปด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ไปมอบนโยบาย5ด้านยกระดับกองทัพอากาศค่ะแล้วก็ยังได้มีการไปชมแสนยานุภาพของทางกองทัพอากาศด้วยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะก็เดินทางโดยการขับเครื่องบินไปด้วยตัวเองค่ะทันทีที่เครื่องบินของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาก็มีเครื่อง F-16 ของกองบิน1ขึ้นไปบินประกบเลยนะคะก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญนะคะเป็นแนวปฏิบัติค่ะตามประเพณีจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นแท่นรับความเคารพทหารกองเกียรติยศนะคะโดยมีเครื่องบิน F-16 เครื่องบินผ่านค่ะเป็นการแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายสำคัญ5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเดินหน้าจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศแล้วก็อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีเพื่อเป็นเกมเชนเจอร์ยกระดับการปฏิบัติการทางอากาศ

0: ในอนาคตควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยค่ะนอกจากนี้นโยบายด้านที่2นะคะก็คือกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการจัดหาดาวเทียมวงโคจรต่ำการประยุกต์ใช้กล้องโทรทัศน์และการผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมอีกนโยบายหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนบูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้กองทัพอากาศนั้นสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันต่อทุกสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี Tactical Data Link สู่ National Link เชื่อมโยงกับระบบควบคุมร่วมหลายมิติของกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยให้ทั้ง3เหล่าทัพมีภาพสถานการณ์เดียวกันปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและสุดท้ายนะคะก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยค่ะตอนท้ายนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ร่วมกันแสดงความเป็นหนึ่งเดียวความรักชาติความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไปนะคะแล้วก็มีการไปเยี่ยมชมยุทธโธปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญและทางกองทัพอากาศก็มีการสาธิตภารกิจค่ะเครื่องบินขับไล่ F-16 4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งสาธิตการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบนะคะหรือว่า Combat Search and Rescue โดยเฮลิคอปเตอร์ H225M ด้วยค่ะ
1: ตามต่อกันเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนนะครับหลังมีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายรวมถึงการฝึกซ้อมและแข่งกีฬายิงปืนนายกรัฐมนตรีครับสั่ง3ฝ่ายเคลียร์ปมกระทบนักกีฬายิงปืนแล้วก็สั่งเปลี่ยนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านจากเดิมอาวุธปืนให้เป็นของรางวัลอย่างอื่นครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้เปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ก่อนหน้านี้มีการมอบปืนเป็นของรางวัลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยจึงได้มีการสั่งเรื่องนี้ในคำกล่าวเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนที่บอกกันว่าแจกกันมาเป็นธรรมเนียมนายกย้ำว่าตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาลครับสำหรับกรณีสมาคมยิงปืนออกมาโต้ว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและก็การแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นนายกบอกว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานและพูดคุยกันโดยจะมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมมาแน่นอนครับส่วนเรื่องกงสอบท้องถิ่นที่ชมรมเพจสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจของจังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ฟังรายงานเฉพาะคนที่ตนแต่งตั้งเป็นทางการและหน่วยงานร่วมตรวจสอบย้ำว่าใครทำผิดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเส้นสายไม่มีเพดานครับนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข่าวสหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนในประเทศไทยด้วยนะครับส่วนจะมีการใช้เรื่องทางการทหารไปเจรจาภาษีการค้าหรือไม่นายกย้ำว่าไม่มีรัฐบาลไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันต้องแยกเรื่องความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกจากกันสำหรับเรื่องของการเจรจาต่อรองภาษีการค้านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานอัปเดตข้อมูลในการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้ครับ
0: เรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะทางพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มีการแถลงข่าวด้วยค่ะนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงกรณีปืนเถื่อนกับสังคมไทยนะคะบอกว่าการที่รัฐบาลมีนโยบาย จะไม่ให้ออกใบอนุญาตป.3ใบอนุญาตป.4ใบอนุญาตป.12ซึ่งในอดีตนายอนุทินชาญวีรกูลสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ห้ามนำเข้าอาวุธปืนหรือการขอใบอนุญาตป.2ประมาณ 3-4 ปี

0: เป็นหนึ่งในนโยบายที่มีการควบคุมอาวุธปืนแต่การที่จะออกมาบอกว่าจะไม่มีการออกใบอนุญาตป.3ใบอนุญาตป.4และใบอนุญาตป.12คือไม่ให้มีการซื้อปืนครอบครองอาวุธปืนหรือพกพาอาวุธปืนเพิ่มก็มีข้อดีข้อเสียนะคะการควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายสำหรับคนทั่วไปที่มีโอกาสใช้กระทำความผิดนั้นเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็พรรคสนับสนุนเพราะมีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติถ้าเป็นบุคคลที่มีประวัติเสียก็จะไม่ได้รับอนุญาตใบอนุญาตป.3แต่ปัจจุบันการที่ปิดกั้นทั้งหมดก็จะเกิดปัญหาก็คือผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องซื้อปืนเองดังนั้นตำรวจที่จบใหม่หรือตำรวจที่ไม่มีปืนก็จะไม่สามารถซื้อปืนได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาค่ะซึ่งก็ชี้ออกมาว่านายกรัฐมนตรีควรให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ส่วนประเด็นต่อมาคือเมื่อปืนถูกกฎหมายซื้อไม่ได้คนที่คิดร้ายก็จะไปซื้อปืนเถื่อนค่ะไปซื้อปืนไทยประดิษฐ์ก็จะมาถึงคำถามที่ว่าเราได้ควบคุมปืนเถื่อนดีแล้วหรือไม่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าควบคุมยากในทางออนไลน์แต่วันนี้ยังไม่ได้ควบคุมก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะว่ามีขายกันเกลื่อนในออนไลน์ทั้งปืนเถื่อนแล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์นะคะระหว่างแถลงข่าวก็มีการเปิดภาพตัวอย่างที่มีการโพสต์ขายปืนรีวิวปืนเถื่อนปืนไทยประดิษฐ์ผ่านช่องทางออนไลน์หลายแพลตฟอร์มอย่างเปิดเผยด้วยนะคะก็มีการชี้ประเด็นนี้ออกมานะคะอยากให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาครอบคลุมควบคุมเรื่องอาวุธปืนไม่ให้ไปสู่มือโจรและควบคุมอาวุธที่ผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่มือโจรเช่นกันก็ต้องเอาจริงเอาจังร่วมมือกับกระทรวง DE แล้วก็ทางตำรวจสอทในการปราบปรามปืนเถื่อนปืนไทยประดิษฐ์ด้วยนะคะก็เป็นส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์ก็แถลงในวันนี้ค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูข่าว7เยาวชนที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นชิงทรัพย์บริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลริงมักกะสันนะคะถูกจับตัวได้แม่ของเยาวชนก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
3: อร่อยมากละลายในปาก
2: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปลูกอะไรครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
2: ทุกวันเสาร์20:20 น
4: ทางช่อง9 M.HD
2: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มีความคืบหน้านะครับเจ็บชุมชนไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชิงทรัพย์บริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวริงมักกะสันครับหลังถูกตำรวจรวบตัวได้แม่ของเยาวชนถึงกับต้องยกมือไหว้ขอโทษน้ำตาคลอเลยนะครับบริเวณแยกประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าแฟลตข้างสน.ดินแดงครับก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับชี้เบาะแสสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แกะรอยคนร้ายครับจนนำไปสู่การควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่น7คนที่ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาหลบหนีหลังก่อเหตุลุมทำร้ายแล้วก็พยายามจะชิงทรัพย์ครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นบริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงมักกะสันตำรวจสน.มักกะสันและตำรวจสน.ดินแดงจึงแกะรอยเส้นทางหลบหนีจนพบว่าหลังก่อเหตุครับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังแฟลตพักอาศัยข้างสน.ดินแดงจึงนำกำลังเข้าเชิญตัวเยาวชน7คนมาสอบสวนก่อนจะให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับไปสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อคืน12สิงหาคมเวลาประมาณ 23:35 นายอาทิตย์พลเมืองดีครับซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่แกล็บได้พานายยูกิคานิอาระอายุ43ปีครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นเข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันหลังถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนายยูกิเล่าผ่านพลเมืองดีว่าช่วงตอน 2:30 นครับเดินหลงเข้าไปในพื้นที่ป่ารกร้างหลังแอร์พอร์ตลิงมักกะสันติดถนนอโศกดินแดงจากนั้นมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มา2คันคันละ3คนเข้ามาพูดขอเงินแต่เมื่อถูกปฏิเสธวัยรุ่นจึงใช้หินและกำปั้นทุบทำร้ายนายยูกิต้องวิ่งหนีสุดชีวิตจนล้มลงครับก่อนที่จะวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากนายอาทิตย์ที่จอดรถนอนพักผ่อนอยู่สภาพของนายยูกิตอนนั้นไม่สวมรองเท้ามีเลือดไหลเต็มใบหน้าหลังใบหูถูกหินขว้างใส่จนต้องเย็บ4เข็มและที่ริมฝีปากอีก3เข็มครับจนกระทั่ง 1:30 ตำรวจสน.มักกะสันกว่า10นายนำตัวนายยูกิไปชี้จุดเกิดเหตุ3จุดซึ่งเป็นพื้นที่มืดเป็นป่ารกร้างไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีกล้องวงจรปิดจุดแรกที่นายยูกิเดินหลงเข้าไปที่โดนทำร้ายนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่วิ่งหนีไปเจอพลเมืองดีประมาณ300เมตรโดยนายยูกิยังมีสีหน้าท่าทางตื่นกลัวพูดจาวกไปเวียนมาเป็นบางช่วงโดยบอกว่าคนที่รุมทำร้ายมีประมาณ 4-5 คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน2คันซึ่งตำรวจสื่อสารกับนายยูกิค่อนข้างลำบากแต่ว่าโชคดีครับที่พลเมืองดีสื่อสารภาษาอังกฤษได้จากนั้นนายยูกิได้พาตำรวจไปชี้จุดที่2ก็คือจุดที่วิ่งหนีไปล้มลงห่างจากจุดที่โดนทำร้ายประมาณ50เมตรจุดนี้ครับมีกองหินวางขวางถนนอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่พบบัตรเครดิตบัตรเครดิต1ใบที่นายยูกิทำตกเอาไว้ส่วนจุดที่3ตำรวจให้นายยูกิและนายอาทิตย์ชี้จุดร่วมกันคือจุดที่นายยูกิวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือโดยพลเมืองดีให้ข้อมูลกับตำรวจว่าตอนเกิดเหตุกำลังนอนอยู่ในรถนะครับพักผ่อนอยู่ก็เห็นนายยูกิวิ่งมาในลักษณะตื่นกลัวไม่สวมรองเท้ามีเลือดไหลออกมาตามใบหน้าแม้นายยูกิยังมีสีหน้าตื่นกลัวแต่เขากลับเปิดใจอย่างน่าประทับใจว่าเหตุการณ์นี้ครับถือเป็นบทเรียนเรื่องความประมาทของตนเองยืนยันว่าตลอด14ปีที่เดินทางมาประเทศไทยยังคงรักและผูกพันกับเมืองไทยอย่างมากคนไทยน่ารักและเป็นมิตรพร้อมทั้งฝากถึงเด็กๆกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าอยากให้กลับตัวกลับใจเพราะยังมีอนาคตอีกยาวไกลพร้อมจะให้อภัยทุกคนครับอย่างก็ตามความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาผู้ปกครองนำตัวเยาวชน7คนเข้าพบพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพที่สน.มักกะสันเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับแม่ของหนึ่งเยาวชนต้องกราบขอโทษสังคมทั้งน้ำตาเลยครับยอมรับว่าเสียใจดูแลลูกไม่ดีพอบรรดาเยาวชนเปิดเผยว่าพยายามพูดคุยกับลูกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงได้ลงมือก่อเหตุจริงหรือไม่ลูกชายปฏิเสธครับว่าไม่ได้ลงมือแล้วก็ไม่ได้ขโมยทรัพย์สินของผู้เสียหายยืนยันว่าลูกของตัวเองไม่ได้เกเรหรือว่าดื้อรั้นจนเอาไม่อยู่แต่เป็นเพราะตนคิดว่าติดเพื่อนครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่ขอโทษใครแต่เธอไม่โทษใครครับแต่ย้ำว่าลูกของตัวเองนั้นต้องได้รับผลกรรมที่ทำไว้ ขณะที่ผู้กำกับสน.มักกะสันพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำลิดบอกว่าแม้ทั้งหมดจะให้การยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปคดีได้เนื่องจากรายละเอียดยังมีอีกหลายประเด็นครับทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนดังนั้นต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเช่นกันจึงจะสามารถสรุปคดีและแจ้งข้อกล่าวหาได้ครับ
2: ค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาอีกประเด็นนึงค่ะกรณีที่มีคนผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาโพสต์ข้อความว่าพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าพอไปที่ห้องฉุกเฉินปรากฏว่าที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ให้การดูแลอย่างดีเท่าที่ควรนะคะจนในที่สุดนั้นคุณพ่อเสียชีวิตนะคะจะกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มีกรณีหนึ่งนะคะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาโพสต์เรื่องราวค่ะก็คือพาพ่อไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารค่ะพ่อมีอาการปวดท้องเกร็งมากท้องแข็งรุนแรงก็ไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่ประมาณ1ทุ่มนะคะแล้วก็ทางลูกสาวของผู้ป่วยรายนี้บอกว่าจนกระทั่งถึง4ทุ่มหมอก็ยังไม่ได้ทำอะไรสุดท้ายพ่ออาการหนักจนเสียชีวิตนะคะในโพสต์นั้นระบุว่าพ่อของเธอนั้นปวดท้องมากค่ะไปโรงพยาบาลตอน 19:00 น.วันที่12สิงหาคมพอซักประวัติพ่อบอกกับพยาบาลว่าปวดท้องเหมือนมีอะไรแข็งๆที่ท้องนะคะเข้าไปรอที่ห้องฉุกเฉินอยู่นานพอสมควรแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเดินมาถามอาการอัลตราซาวด์แล้วบอกว่าจะฉีดยาแก้ปวดแล้วให้กลับบ้านนะคะพ่อก็นอนรอที่จะฉีดยา2ชั่วโมงค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการมาฉีดยาหรือทำอะไรเลยแม้แต่CT สแกนก็ไม่มีนะคะทั้งที่ได้แจ้งไปว่ามีก้อนที่ท้องผ่านไปจนถึง4ทุ่มพ่อเกร็งอาเจียนหน้าซีดเหงื่อแตกเต็มตัวลูกสาวก็เลยตะโกนว่าให้มาดูคนไข้หน่อยเพราะว่าคนไข้ชักแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเข็นพ่อไปใส่ออกซิเจนวัดความดันต่างๆซึ่งก็ความดันนั้นขึ้นสูงมากสุดท้ายพ่อไม่ได้สติพยาบาลจะส่งไป CT สแกนนะคะซึ่งเธอก็ตั้งคำถามว่ามาตั้งนานแล้วนะคะทำไมไม่ส่งไป CT สแกนเลยมานอนรอปวดท้องนานถึง2ชั่วโมงในที่สุดหมอแจ้งว่าเส้นเลือดในท้องแตกต้องผ่าตัดด่วนก็ให้เธอเซ็นเอกสารต่างๆรอหมอมาผ่าแต่สุดท้ายก็พ่อไม่ไหวนะคะต้องปั๊มหัวใจไม่มีชีพจรและหมอก็แจ้งว่าพ่อไม่ไหวก็ต้องปล่อยพ่อไปค่ะเธอก็รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ตั้งคำถามกับการทำงานของโรงพยาบาลค่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะคะกับลูกสาวก็คือคุณธัญรัตน์อายุ28ปีนะคะก็พอพูดคุยเสร็จได้ไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะมีแพทย์หญิงนภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะบอกว่าเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผู้เสียชีวิตได้รับการคัดกรองเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินระดับที่2หรือสีชมพูค่ะมีความเร่งด่วนรองจากระดับ1หรือสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มวิกฤตสูงสุดตามแนวทางแล้วผู้ป่วยระดับสีชมพูต้องได้รับการประเมินซ้ำทุก30นาทีแต่กรณีนี้มีช่วงห่างของการติดตาม1ชั่วโมงยอมรับว่ากระบวนการล่าช้ากว่ากรอบเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็อธิบายด้วยนะคะว่าขณะนั้นมีผู้ป่วยระดับสีแดงเข้ามาพร้อมกันก็คือผู้ถูกงูเห่ากัดค่ะมีอาการรุนแรงจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นจากการติดเชื้อในกระแสเลือดอีกคนหนึ่งด้วยทำให้บุคลากรก็ต้องไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะคุกคามต่อชีวิตก่อนค่ะอย่างไรก็ตามทางแพทย์หญิงนภาพรย้ำว่าสถานการณ์นี้ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวค่ะยอมรับในความล่าช้าในส่วนของการประเมินซ้ำเมื่อพบว่าผู้เสียชีวิตมีอาการรุนแรงขึ้นทีมรักษาได้ประสานแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดส่งตรวจ CT สแกนประ ากฏว่าหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องพองและฉีกขาดก็ถือเป็นภาวะวิกฤตสูงที่สุดของความผิดปกติในหลอดเลือดจากนั้นสัญญาณชีพของผู้ป่วยอ่อนแล้วก็เสียชีวิตค่ะโรงพยาบาลก็รับจะนำกรณีนี้เข้าสู่กระบวนการทบทวนปรับปรุงระบบดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญต่อการติดตามอาการต่อเนื่องความปลอดภัยโอกาสรอดชีวิตแล้วก็พร้อมนำข้อบกพร่องมาเป็นบทเรียนนะคะส่วนทางครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าหากได้รับการตรวจและรักษาเร็วกว่านี้ผู้เสียชีวิตอาจมีโอกาสรอดชีวิตก็เป็นความเห็นของทางครอบครัวส่วนระยะเวลามีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตหรือไม่ก็จะต้องดูจากเวชระเบียนนะคะก็ยืนยันว่าจะให้ความกระจ่างและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยง

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับหารือกับรองนายกของรัสเซียดันเสริมศักยภาพเศรษฐกิจสองประเทศรุกผลักดัน FTA ไทยยูเรเซียเปิดทางเอกชนไทยเจาะตลาด180ล้านคนครับนายเสียศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียครับได้พบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมองว่ารัสเซียครับมีศักยภาพทั้งตลาดรัสเซียและก็ร้านอาหารไทยในรัสเซียที่ได้รับความนิยมแล้วก็จำเป็นต้องใช้เครื่องปรุงรวมถึงสินค้าจากประเทศไทยครับโดยเฉพาะสินค้าด้านอาหารนายเสียศักดิ์ยังกล่าวถึงการพบและก็หารือกับนายบาคุจานซากินตาเยฟประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียว่ายูเรเซียมีตลาด180ล้านคนมี GDP ที่ 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพก็ได้หยิบยกการเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศนี้ครับแล้วก็มีคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและยูเรเซียพูดคุยถึงความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจภาคการลงทุนระหว่างกันซึ่งเขาก็สนใจเพราะเห็นว่าเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวเขามองประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศประตูสู่อาเซียนครับในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนมีความปลอดภัยสูงจึงเป็นจังหวะดีที่เราจะผลักดันประเด็นเหล่านี้นายเสียศักดิ์บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาไทยและเซียอาจจะมีความห่างกันในการติดต่อระดับสูงหรือว่าระดับการเมืองหรือว่าการเยือนซึ่งเชื่อว่าถ้ามีการติดต่อระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลปัญหาอุปสรรคคงจะคลี่คลายเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำธุรกิจเพราะในที่สุดภาครัฐพยายามที่จะพูดคุยทำให้กติกาต่างๆเป็นประโยชน์ที่สุดกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่ในที่สุดแล้วผู้ที่จะขับเคลื่อนจริงๆก็คือภาคเอกชนแล้วภาคเอกชนครั้งนี้ก็มีความตื่นตัวมาร่วมคณะด้วยระหว่างที่ตนประชุมกับภาครัฐเอกชนก็ได้ประชุมหารือกับภาคเอกชนของรัสเซียซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและหลังจากนี้ครับภาคเอกชนจะติดตามขยายต่อไปและคงนำไปสู่การร่วมลงทุนการค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นครับ
1: มาดูเรื่องของธกส.นะคะประเด็นที่ทางสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือสร.ธกส.ร้องนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่และการไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานสมัยที่สองกับนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.เช้าวันนี้นายเอกนิติเรียกประชุมนัดพิเศษบอร์ดธกส.ค่ะก่อนหน้านี้ส่งตัวแทนรับข้อร้องเรียนของสภาพไปแล้วหลังการประชุมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ก็แจ้งผลการประชุมต่อตัวแทนสภาพค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่าบอร์ดมีมติตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนใน30วันซึ่งตนก็จะเป็นตัวกลางทำความเข้าใจกับพนักงานและกลุ่มสหภาพด้วยความตั้งใจจริงโปร่งใสมีธรรมาภิบาลแล้วก็จะเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างกันให้มากขึ้นนะคะดานายประหยัดธรรมขันธ์ประธานสหภาพบอกว่าจากการพูดคุยกับปลัดกระทรวงเกษตรที่แจ้งมติให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าสหภาพก็ยังไม่ได้คำตอบที่ขอให้พักงานผู้จัดการธกส.ไปก่อนระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องรอเอกสารหนังสือที่เป็นทางการของบอร์ดว่าจะมีคำสั่งพักงานนายชัดชัยหรือไม่ถ้าไม่มีการพักงานก่อนตรวจสอบก็จะสื่อสารกับพนักงานต่อไปข้อเรียกร้องของสหภาพธกส.เขามี8ข้อค่ะก็มีให้นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.หยุดปฏิบัติหน้าที่เปิดทางให้มีการตรวจสอบประเด็นที่สหภาพตั้งข้อสงสัยเรื่องการใช้งบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศโครงการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์จากธุรกิจประกันและการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์รวมไปถึงการตรวจสอบธรรมาภิบาลภายในองค์กรพิจารณาไม่ต่อสัญญานายชัดชัยเป็นผู้จัดการธกส.สมัยที่2แล้วก็ขอให้ตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงกรณีแสดงความคิดเห็นต่อลูกค้าเงินฝากรายย่อยการทบทวนกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อการให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทวีปยุโรปครับกำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนระลอกที่5ของฤดูร้อนปีนี้ครับส่งผลให้อากาศร้อนจัดแล้วก็แห้งแล้งอย่างยาวนานในหลายประเทศซ้ำเติมภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าหลายพื้นที่หลายประเทศทั่วทวีปยุโรปครับต้องรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและก็อุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอังกฤษที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรุงลอนดอนต้องหลบแดดตามร่มไม้แล้วก็พื้นที่ปรับอากาศหลังอุณหภูมิพุ่งสูงถึง37องศาเซลเซียสในพื้นที่ตอนใต้ตอนตะวันออกและก็บางส่วนของตอนกลางของอังกฤษขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนที่ตกน้อยลงอย่างมากประกอบกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นครับก็ทำให้เกิดภัยแล้งฉับพลันโดยอังกฤษและเวลส์เผชิญในเดือนกรกฎาคมที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ190ปีวิกฤตภัยแล้งดังกล่าวส่งผลกระทบให้ประชาชนราวๆ45ล้านคนในอังกฤษต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้งและก็อีก27ล้านคนถูกจำกัดปริมาณการใช้น้ำขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนก่อนว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเกี่ยวข้องกับความร้อนแล้วประมาณ 2,877 คนในปีนี้ครับขณะเดียวกันในพื้นที่ตอนใต้ของยุโรปคลื่นความร้อนสะสมส่งผลให้สภาพอากาศแห้งแล้งจนกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่กรีซเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างหนักใกล้แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคฮันกิดีกีทางตอนเหนือของประเทศครับกระแสลมแรงก็ทำให้ไฟเผาทำลายบ้านเรือนต้นไม้เขตสถานอากาศทางอากาศอย่างรวดเร็วครับชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวในเมืองซีวีรีของกรีซต้องสวมหน้ากากอนามัยอุ้มเด็กและก็สัตว์เลี้ยงหนีไฟลงเรือยางและเรือพาณิชย์เพื่ออพยพออกทางทะเลเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็น่าสนใจนะคะมีกระแสข่าวออกมาค่ะเป็นแหล่งข่าวทางการทหารแล้วก็สำนักข่าวต่างๆนะคะรายงานว่าสถานการณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่ร่วมทำสงครามเลวร้ายมากๆเลยค่ะอันเนื่องมาจากว่าเรือลำนี้ออกจากท่าเรือในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนพฤศจิกายนไปยังทะเลจีนใต้ถูกส่งไปตะวันออกกลางในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มาจนถึงณขณะนี้ค่ะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารระบบประปาชำรุดบรรดาทหารและลูกเรือหลายพันคนเกิดความเหนื่อยล้าตามรายงานบอกว่ามีบางคนพยายามจะกระโดดออกจากเรือเพื่อหลบหนีออกมาครอบครัวของทหารเหล่านี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะเพราะเดิมเนี่ยจะเสร็จสิ้นภารกิจในเดือนพฤศจิกาในเดือนพฤษภาคมแต่ปรากฏว่ามีการขยายเวลามาหลายครั้งและยังไม่กำหนดวันสิ้นสุดของภารกิจเลยค่ะแต่เรื่องนี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐในพีทแฮกเซตก็บอกว่ารายงานนี้บิดเบือนความจริงค่ะรัฐบาลให้ความมั่นใจว่าเรือทุกลำลูกเรือทุกคนกัปตันทุกคนได้รับทุกสิ่งที่จัดหาให้ได้แต่บางครั้งภารกิจก็ยาวนานกว่าภารกิจอื่นๆนะคะแต่ว่าหลายส่วนเขาก็เร่งรัดกดดันค่ะว่าควรจะดูแลลูกเรือให้เต็มที่แล้วก็เรียกร้องขอให้นำคณะผู้แทนเข้าไปเยี่ยมที่เรือด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีลกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันค่ะเวลาเดิมนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเล่าข่าวสารนะคะทั่วทั้งปักใต้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันวันนี้ดีเจสายหมอกทารีรัตน์เพชรชำนาญค่ะรับหน้าที่ตรงนี้นะคะเล่าข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันวันนี้ดีเจกระเพราติดภารกิจค่ะสายหมอกอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เปลี่ยวหัวใจนะคะคุณผู้ฟังรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้มีข่าวสารนะคะจากพี่ๆอสมทสายใต้เยอะมากเลยวันนี้นำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันทักทายนะคะคุณผู้ฟังทุกคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz

นะคะหรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect รับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ส่งข่าวสารพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเที่ยงครึ่งนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเที่ยงๆแบบนี้ทานข้าวเที่ยงกันแล้วหรือยังคะคุณผู้ฟังบางคนตอนนี้กำลังขับรถนะคะหาข้าวเที่ยงทานอยู่ไม่รู้จะนึกถึงเมนูอะไรใช่ไหมคะก็สามารถเปิด FM 102อสมทสุราษฎร์ธานีนะคะรับฟังอยู่เป็นเพื่อนได้ในช่วงเที่ยงๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบ

0: ส่งข่าวสารอัปเดตกันเข้ามาเยอะมากเลยนำมาพูดคุยให้ฟังกันในช่วงรายการปักใต้บ้านเราในช่วงนี้ค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง

0: เรามาเริ่มกันที่จังหวัดแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนเลยค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะต้องบอกเลยว่ามีข่าวสารเนี่ยเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวมากๆแต่วันนี้นะคะขออนุญาตหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายจะประชุม ARCOS Member ครั้งที่5 ESTRAM สารสัมพันธ์สมาชิกในส่วนภูมิภาคและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังเวลา 10:00 น.นายจุมพจน์ วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการประชุม ARCOS Members ครั้งที่5 ESTRAM Southern ARCOS Academic Meeting ในหัวข้อ Upgrade Management in Our Daily Practice ณโรงแรมบรรจงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และชมรมแพทย์ออร์โธปิดิกภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่14สิงหาคม2569เพื่อสานสัมพันธ์สมาชิกในส่วนภูมิภาคและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมวิเคราะห์ปัญหาในการรักษาผู้ป่วยเพื่อสามารถนำไปพัฒนาแนวทางการรักษาและการผ่าตัดที่ถูกต้องปลอดภัยพร้อมทั้งลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆให้ดียิ่งขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์บุญสินตั้งตระกูลวานิชประธานชมรมออร์โธปิดิกภาคใต้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางการป้องกันเพื่ออัปเดตข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานจริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยนอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์สมาชิกในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาในการรักษาผู้ป่วยสามารถนำไปพัฒนาแนวทางการรักษาการผ่าตัดที่ถูกต้องปลอดภัยอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่ดีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังที่มีการอัปเดตเครื่องมือต่างๆทางการแพทย์วิธีการรักษาต่างๆที่สามารถรักษาผู้ป่วยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยให้สามารถหายจากโรคต่างๆนะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออซ่อมาทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกิจกรรมวันแม่นะคะคุณผู้ฟังมีหลากหลายจังหวัดเลยค่ะที่จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นมานะคะที่จังหวัดตรังก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดตรังเทศบาลตำบลโคกหล่อจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังที่วัดนิคมประทีปตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ภูมาศนายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองส่วนตำบลโคกหล่อพนักงานจ้างเทศบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายในพิธีมีนายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความบังคมหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ภูมาศนายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อนำคณะร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

0: ลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบไป
1: ไปตาย
2: ไปมาไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: าซ่อมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักตายบ้านเรา
0: ปักตายบ้านเรา
2: ปักตายบ้านเราก
3: ลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่จังหวัดสงขลากันค่ะผู้ว่าราชการสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติกุลแก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้เมืองใต้ประจำปี2569เชิดชูเกษตรกรต้นแบบมุ่งสืบสานอัตลักษณ์ผลไม้เศรษฐกิจภาคใต้สู่มาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติไปติดตามข่าวสารกับพี่ดีเจแจ็คลักษณัยจากอสมทสงขลาค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการมอบถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้เมืองใต้ประจำปี2569ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่นายรัฐศักดิ์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดในโครงการการประกวดทุเรียนส้มโอทับทิมสยามและจำปดะผลไม้เมืองใต้ประจำปี2569จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อนร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยและสมาคมพืชพันธุ์อาณาจักรสยามจัดประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลผลิตเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมผลักดันผลไม้เมืองใต้ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยได้รับเกียรติจากดร.ธีระรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีและมีรองศาสตราจารย์ดร.วิสุทธิ์สิทธิฉายารองคณบดีฝ่ายบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะกรรมการจัดโครงการและผู้รับรางวัลร่วมพิธีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพร้อมกล่าวสดุดีเนื่องในวาระโอกาสประทานถ้วยรางวัลแก่โครงการประจำปี2569มีใจความสำคัญว่าพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่เกษตรกรผู้ได้รับรางวัลและนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติและความภาคภูมิใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้โดยทั่วกันทั้งนี้การประกวดผลไม้เมืองใต้มีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรอนุรักษ์และสืบสานพันธุกรรมไม้ผลอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นตลอดจนยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทุเรียนส้มโอทับทิมสยามและจำปาดะซึ่งล้วนเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและอัตลักษณ์ทางการเกษตรของภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรและการพัฒนาภาคการเกษตรในครั้งนี้จึงนับเป็นขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลผลิตรักษาภูมิปัญญาและทรัพยากรอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นควบคู่กันกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้ไม้ผลเมืองใต้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

0: จากนั้นได้เชิญถ้วยรางวัลวางหน้าพระรูปและมอบถ้วยประธานจำนวน5ถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดได้แก่ทุเรียนพื้นบ้านทุเรียนหมอนทองส้มโอทับทิมสยามจำปาดะเนื้อพันดีและจำปาดะทอดพันดีพร้อมมอบรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยรวม14รางวัลสร้างความปลาบปลื้มปิติและความภาคภูมิใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่งและนับเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลไม้เมืองใต้ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลพร้อมชื่นชมการประกวดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณประธานพระอนุญาตให้ใช้ถ้วยประธานแก่ผู้ชนะการประกวดนับเป็นพระกรุณาธิคุณและเกียรติอันสูงสุดแก่เกษตรกรผู้รับรางวัลคณะผู้จัดงานและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ความสำเร็จของเกษตรกรจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพความเชื่อมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพและความยั่งยืนของภาคการเกษตรพร้อมหวังให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่เกษตรกรและคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนการเกษตรไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ความมั่นคงทางอาหารการสร้างรายได้แก่ชุมชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนลักษณ์ไนเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณข่าวสารจากพี่ดีเจแจ็คลักษณ์ไนจากอสมทสงขลาค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเราก
1: ลับมาฟังข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปนะคะว่าพี่ดีเจสมทสายใต้ส่งข่าวสารกันมาเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังกันไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2570ค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2570ค่ะพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยมีการทบทวนข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมและสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดประกอบการพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของแรงงานและนายจ้างในพื้นที่โดยที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญทางด้านความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้างความสามารถในการจ่ายของนายจ้างต้นทุนการผลิตดัชนีราคาผู้บริโภคอัตราเงินเฟ้อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรวมถึงสถานการณ์การจ้างงานและภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดทั้งนี้การพิจารณาจะมุ่งให้การกำหนดอัตราจ้างขั้นต่ำมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตลอดจนสร้างความสมดุลระหว่างการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานกับความสามารถในการประกอบธุรกิจของนายจ้างและผู้ประกอบการซึ่งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจะนำไปประกอบกระบวนการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในระดับที่เกี่ยวข้องต่อไป
4: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: พา คุณผู้ฟังกันไปลงใต้สุดเลยนะคะมาอัปเดตข่าวสารจากจังหวัดยะลากันบ้างค่ะที่จังหวัดยะลานะคะมีการเปิดฉากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73รวมพลังเด็กเก่ง27โรงเรียนโชว์ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเมื่อวานนี้นะคะนายวีรวัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธี

0: เปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ปีการศึกษา2568สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมยะลาพร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักเต็มไปด้วยคณะครูและนักเรียนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่นณโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่14สิงหาคม2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.ได้อนุมัติให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการสุนทรียภาพดนตรีนาฏศิลป์กีฬาศิลปะการแสดงสิ่งประดิษฐ์และทักษะด้านวิชาชีพรวมถึงเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่งานสู่สาธารณชนโดยมีสถานที่จัดงานโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาโรงเรียนสตรียะลาสถานศึกษาที่เข้าร่วม27โรงเรียนประกอบด้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดยะลา12โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนยะลา11โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น3โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41 1โรงเรียนนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2,377 คนพร้อมกับรายการแข่งขันทั้งสิ้น176รายการครอบคลุมทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสำหรับการจัดการครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงผลงานและความสามารถด้านศิลปะหัตถกรรมวิชาการทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศของนักเรียนคุณครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่างานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนับเป็นกิจกรรมสำคัญที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งด้านวิชาการทักษะการปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์และศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเรียนรู้ผู้เรียนอย่างรอบด้านสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ถือโอกาสเน้นย้ำถึงมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญจากกรณีกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเราสามารถส่งเสริมให้กับน้องๆ นักเรียนนะคะทุกคนเลยค่ะที่มีกิจกรรมดีกีฬาเด่นนะคะที่ชอบเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยสามารถรณรงค์ให้กับน้องๆได้ทุกๆโรงเรียนเลยค่ะและก็มาตรการที่ปลอดภัยนะคะอยากให้คุณครูนะคะทุกคนเลยบุคลากรทางการศึกษาเน้นย้ำความปลอดภัยกับน้องๆหนูๆทุกๆคนด้วยนะคะที่อยู่ในสถานศึกษาและเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสะเทือนขวัญแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากคุณครูนะคะแล้วก็โรงเรียนทุกๆโรงเรียนเลยค่ะอยากให้บุตรหลานของเราทุกคนอยู่ในสถานศึกษาที่ปลอดภัยกันทุกโรงเรียนเลยค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักตายบ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักตายบ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

ะปิดท้ายข่าวดีๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ฟังก่อนจะหมดเวลากันในช่วงเวลารายการปักใต้บ้านเราค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้เปิดเวทีแห่งแรงบันดาลใจสู่อนาคตการวิจัยและนวัตกรรมค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะร่วมงานมหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปี2569 2026 SRU Research and Innovation Expoพบกับปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.การถ่ายทอดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดสร้างความเข้มแข็งระดับท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล Local Globalization Strong Local and Connect Global ในวันพุธที่19สิงหาคม2569นี้นะคะคุณผู้ฟังเวลา10 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟัง

0: ารถเข้าไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะณห้องโถงชั้น1และประชุมออดิทอเรียมชั้น2อาคารทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะใครที่สนใจเกี่ยวกับการอัปเดตการวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้องค์ประกอบดีๆแบบนี้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายและค้นพบโอกาสใหม่ๆในการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโครงการดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ
1: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้

0: สถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้
1: เยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่นอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังแป๊บๆก็ใกล้จะหมดเวลากันแล้วค่ะใกล้จะบ่ายโมงอีกแล้วนะคะฝากคุณผู้ฟังค่ะติดตามรายการของพรุ่งนี้ด้วยนะคะรายการแดนดินถิ่นใต้ที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูฝีมือของน้องๆและก็น้องๆจากโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะได้นํากาบกล้วยนะคะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดเลยเป็นกาบกล้วยจากต้นกล้วยนี่แหละค่ะมาผลิตนะคะเป็นกระเป๋านะคะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะน้องๆเนี่ยได้ทำโครงงานเกี่ยวกับเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมโอ้โหน่าสนใจมากนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามค่ะว่าเยาวชนคนเก่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยมีฝีมือที่งดงามมากๆที่สามารถประดิษฐ์เป็นกระเป๋านะคะจากกาบกล้วยเนี่ยออกมาได้สวยมากๆฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยนะคะและรายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะอยากจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อยากให้ทุกคนติดตามเหมือนกันนะคะไม่อยากให้พลาดเลยเด็กๆนะคะน้องๆเด็กๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยมีความสามารถกันเยอะมากๆค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหลูกหลานใครกันบ้างนะคะก็ต้องฝากติดตามรายการดีๆแบบนี้ด้วยค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกคนนะคะไปรู้จักเครื่องย่อยสั่งปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมกับบรรจุกึ่งอัตโนมัติค่ะน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งผลงานเครื่องย่อยสังปาวเนี่ยเป็นผลงานของน้องๆจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะโอ้โหชาวอำเภอชัยยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าเป็นลูกๆหลานๆของใครหลายๆคนเลยที่มีความสามารถมากๆค่ะคุณผู้ฟังน่าติดตามมากๆเลยค่ะเครื่องย่อยสังปาวผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมกับกึ่งบรรจุนะคะต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อมูลวิธีการผลิตนะคะแบบแน่นมากๆค่ะทำให้เราเนี่ยว้าวได้เลยนะคะคุณผู้ฟังต้องฝากติดตามด้วยนะคะกับเครื่องแก้สังปามที่น้องๆเนี่ยเขาผลิตออกมาเองนะคะแล้วก็ทำมาเองสามารถใช้งานได้จริงค่ะจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาและไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังน้องๆเนี่ยยังได้คว้ารางวัลระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยไปทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน2026 Japan Design Idea and Invention Expoที่เมืองนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะในระหว่างวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหต้องบอกเลยว่าเด็กเก่งนะคะเด็กเก่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยไปโกอินเตอร์กันเยอะมากๆเลยโดยผลงานเครื่องสังปาวเนี่ยจะผสมกับจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นพร้อมกับกึ่งบรรจุอัตโนมัติเลยนะคะคุณผู้ฟังและได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ด้วยค่ะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังทุกคนนะคะติดตามรายการแดนดินถิ่นใต้และบอกข่าวเยาวรุ่นวันเสาร์พรุ่งนี้ด้วยนะคะในช่วงเวลาดีๆค่ะก็จะพาทุกคนนะคะไปพูดคุยนะคะได้รับฟังแดนดินถิ่นใต้เนี่ยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่มีความสามารถในการผลิตกระเป๋าจากกาบกล้วยและบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะน้องๆในที่ผลิตออกมาเป็นเครื่องย่อยสั่งปาล์มนะคะเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังทุกคนติดตามรายการกันด้วยนะคะส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้แล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะขอบคุณข่าวสารดีๆจากพี่ๆทีมงานอสมทสายใต้กันด้วยค่ะที่ส่งข่าวนะคะมาให้เราอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้รับฟังกันทั่วทั้งภาคใต้เลยค่ะและขอบคุณ

0: นะคะผู้ผลิตรายการดีๆแบบนี้ค่ะบมจ.อสมท.ที่ผลิตรายการดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้อัปเดตข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้เลยค่ะสัปดาห์หน้าเนี่ยเจอกับจังหวัดไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกับดีเจกระเพราและดีเจสายหมอกได้ใหม่นะคะคุณผู้ฟังเราจะเวียนมาบรรจบกันอีกเดือนไหนเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะจะนำข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้มาอัปเดตกับคุณผู้ฟังทุกคนให้ฟังกันอีกครั้งนึงค่ะส่วนในชั่วโมงนี้หมดเวลาของรายการปักใต้บ้านเราแล้วนะคะคุณผู้ฟังไว้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ 17-22 สิงหาคมเปิดตลาดดึงลงทุนยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคมและเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่าง 20-22 สิงหาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศโดยรัฐบาลมุ่งใช้การเยือนครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนชัยชนกหารือกองทุนดีอีเปิดรับอีเวนต์ไทย AI Passport เริ่มลงทะเบียน31สิงหาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวไปหลังประชุมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่ามาประชุมคณะกรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการรายงานการดำเนินการปี69และให้ดำเนินการปรับปรุงแผนระยะยาวให้ชัดเจนว่าปี70ถึง74ประเทศจะเห็นอะไรโดยสิ้นเดือนสิงหาคมจะมีการประชุมอีกครั้งทางนี้ปัจจุบันฐานะกองทุนมีเงินอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทมีแนวทางชัดเจนขึ้นปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐาน EEC ส่วนการคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ใน 1-2 วันนี้จะแถลงรายละเอียดจะมีอีเวนต์เปิดตัวทางการ28สิงหาคมซึ่งจะประกาศรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนมากขึ้นและเปิดให้ลงทะเบียน31สิงหาคมซึ่งเกณฑ์คืออายุเกิน15ปีให้มีการยืนยันตัวตนไม่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำส่วนกรณีที่ไม่ได้ไปพบกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนั้นตนไม่ได้ไปไหนทำตามอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการโครงการไทย AI Passport ข้าราชการประจำสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาธิการพลพีวรสิทธิ์สั่งนายอำเภอพังงานกลางห้องประชุมตั้งคณะกรรมการสอบหลัง1เป้าหมายนอมินีรู้ตัวปิดประตูหนีก่อนบุกตรวจนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของต่างชาติผ่านนอมินีโดยทันทีที่เดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอเกาะพังงานได้ประชุมหารือร่วมกันกับนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพังงานซึ่งพร้อมกันกับนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายชวลิตโรจน์รัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจเอกอภิชาติจันสำเร็จผู้กำกับการสภ.พังงานพันตำรวจโทสภาจิตหลังจากที่ได้เข้าตรวจค้นภายหลังจากที่ได้มีการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพังงานนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพังงานนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพลเพียวระบุว่าการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังเกาะพังงานด้วยตนเองเมื่อ 2-3 ตื่นที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีความรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงจึงมาติดตาม ามการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งเห็นข้อมูลแล้วว่านิติบุคคลที่เป็นของชาวต่างชาติทั้งหมด104บริษัทถือครองที่ดินทั้งหมด124แปลงจะมาตรวจสอบทุกบริษัทและทุกแปลงที่ต่างชาติถือครองโดยผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นไหนก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรากลับมาเจอกันที่นี่เช่นเดิมค่ะ Mcot Radio Network นะคะอสมทชุมพรที่ 90.75 และ104.75 2คลื่นความถี่ค่ะครอบคลุมชัดเจนนะคะฟังได้ค่ะในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามรับฟังกันวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะโอ้นรมนตันบินค่ะดำเนินรายการเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะยามบ่ายๆที่อากาศร้อนนะคะวันนี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่ว่าบางพื้นที่อาจ

แต่ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันอยู่บ้างแต่วางพื้นที่วันนี้แดดจ้ากันเลยทีเดียวนะคะฝนเริ่มที่จะลดน้อยลงแล้วล่ะค่ะแต่ก็มาตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศกันสักนิดนึงนะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสารสภาพดินฟ้าอากาศรายงานให้ได้รับทราบกันนะคะสำหรับสภาพอากาศในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยบ้านเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วก็พื้นที่ของชุมพรนะคะในวันนี้ค่ะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราค่ะอากาศร้อนขนาดไหนดูอุณหภูมิกันสักนิดนึงนะคะก็อุณหภูมิประมาณ34องศาเซลเซียสค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะแต่ว่าฝนไม่เยอะนะคุณผู้ฟังก็มารายงานกันค่ะในช่วงแรกนะคะของรายการค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องราวของงานเพลงด้วยนะคะที่คุณสามารถจะแนะนำค่ะร่วมพูดคุยทักทายถามถึงกันได้ผ่านทาง0776415 67นะคะ0776415 67ค่ะคุณผู้ฟังก็มีสายจากลุงบุญช่วยบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณกาเวาเสียงทองใช่ไหมคะเลือกเพลงอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันดีล่ะหรือว่าจะเลือกเพลงนี้นะคะเอาลูกทุ่งเสียงทองแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงของคุณกาเวาเสียงทองเนี่ยช่วยแนะนำมาสักนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันค่ะ

0: ระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
2: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
4: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

คิดถึงคนต้นทางค่ะเพลงนี้นะคะแนะนำมาจากพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายค่ะจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยนะคะเพลงนี้ของน้องบิวกัลยานีนั่นเองค่ะนะจัดไปตามคำแนะนำค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะฝากเรื่องราวดีๆกันเอาไว้ค่ะดื่มกาแฟสักแก้วนึงนะคะวันนี้เจาะจงแล้วก็คิดถึงกาแฟเขาทะลุเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเราใช้กาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรคั่วบดอย่างพิถีพิถันก็จะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวนะคะเสิร์ฟแบบกาแฟสดกาแฟ3 in 1ค่ะรับรองติดอกติดใจแน่นอนนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะวันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0936763606นะคะ0936763606ค่ะหรือที่ชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศนะคะสอบถามกันไปได้เลยห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะในพื้นที่ชุมพรหลังสวนนะคะระนองสุราษฎร์นครก็มีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับพี่น้องนะคะที่ใช้ปุ๋ย Black Cat อยู่ค่ะไม่อยากจะให้คุณพลาดโอกาสดีๆนะคะปุ๋ย Black Cat 1ชุด 1,980 บาทพร้อมกับ Black Catวันยาชราที่ปลอดภัยมากๆวันนี้ใช้ควบคู่กันไป2ตัวนี้รับรองนะคะผลผลิตดีมาเต็มอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญค่ะสัมมนากับปุ๋ย Black Cat Free นะคะพี่น้องเกษตรกรลูกค้าค่ะร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของการทำสวนนะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาชรา Black Cat 1เพราะว่ามีหลายๆคนที่ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะก็อยากจะให้ไปร่วมฟังสัมมนาฟรีนะคะ22สิงหาคมนี้ที่โรงแรมนิพาการ์เด้นค่ะนะคะบ่ายโมงเนี่ยเริ่มลงทะเบียนนะคะก็ไปสักช่วงบ่ายสามก็ยังทันค่ะแล้วก็ช่วงเย็น5 โมงครึ่งเป็นต้นไปก็ร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมความบันเทิงสุดพิเศษนะคะกับศิลปินเตยวีระยาค่ะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสนใจแจ้งชื่อรายละเอียดได้เลยนะคะผ่านทางโอก็ได้หรือผ่านทางบริษัทเกตประธานพรก็ได้ค่ะ0634596939นะคะ0634596939ค่ะฝากเรื่องราวดีๆกันเอาไว้เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังเป็นงานที่ไม่ควรจะพลาดนะคะฝากกันเรียบร้อยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวมี1เพลงค่ะรู้สึกว่าวันนี้จะสลับกันเลยนะคะเพลงอมตะเพลงใหม่แล้วก็อมตะอีกสักเพลงนึงแล้วกันเพราะาเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะโอจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวสวนส้มจี๊ดค่ะนะเรียกได้ว่าส้มจี๊ดเนี่ยจะจัดว่าเป็นผลไม้ก็ได้ผักก็ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในส้มจี๊ดของชุมพรบ้านเราอ่ะคุณผู้ฟังนะคะทำเมนูเครื่องดื่มอะไรก็อร่อยนะคะเดี๋ยวนี้เขามีการไปผสมผสานกันนะเดี๋ยวจะพามาติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงหน้าอสมทเพื่อชุมชน Mcot Green Market นะคะแต่ช่วงนี้หนุ่มเรือนแพของคุณกาวเหว่าเสียงทองค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7 สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
4: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market
5: ค่ะคุณผู้ฟังคะอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงของ Mcot Green Market

0: เกตค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเกริ่นกันให้ได้รับทราบนะคะว่าเป็นเรื่องราวของความเปรี้ยวนะเปรี้ยวแบบไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะ
1: MCOT

0: คิดค่ะซึ่งอยู่หมู่ที่2ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะป้านุ้ยคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่า
1: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องเปรี้ยวๆที่โอ๋เกริ่นไปนะคะวันนี้ก็เลยจะคุยเรื่องของส้มจี๊ดนะคะเป็นจะบอกว่าเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของชุมพรถูกไหมคะป้านุ้ย
1: ค่ะถ้ามาชุมพรต้องจี๊ด
0: ต้องจี๊ดแน่นอนเพราะว่าเรามีส้มจี๊ดนะคะของขึ้นชื่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าเขาเอาน้ำส้มจี๊ดเนี่ยไปทำหลายๆเมนูความอร่อยนะคะไม่ว่าจะไปใส่กาแฟก็ดีจะไปใส่มัทฉะก็ดีใช่ไหมคะโอ้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ป้านุ้ยที่กลุ่มแม่บ้านนะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำส้มจี๊ดทำอยู่เนี่ยนะคะทำมากี่ปีที่มาที่ไปของกลุ่มนี้เริ่มต้นกันมาแบบไหนยังไงคะป้านุ้ยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ที่มาที่ไปตอนแรกนะคะก็นั่งอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: เดิมทีส้มจี๊ดอ่ะมันราคาถูกค่ะแล้วก็ร่วงเต็มไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่นั่งคิดไปคิดมาทำยังไงดีนะมาแปรรูปยังไงดีมีแนวคิดว่าเดี๋ยวมาทำน้ำส้มจี๊ดชิมดูกันก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้ทำน้ำส้มจี๊ดเราก็ให้เขาชิมกัน
0: ค่ะ
1: 10คนต่อหนึ่งว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างก็สอบถามเขาแล้วก็ทำมาตอนแรกก็แจกอย่างเดียวค่ะแจกเป็น10ปีแล้วค่ะ
0: โอ้โหใช่ค่ะ
1: ไปทั่วเลยทั่วกรุงเทพไปทั่วเลยงานวัดทอดกฐินอะไรไปทั่วค่ะแจกแจกเพื่อที่จะแนะนำให้เขารู้จักว่าส้มจี๊ดหรือว่าส้มเคยขาวบ้านเราค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วกี่ปีแล้วนับตั้งแต่วันนั้นที่ทำแจกมาจนถึงวันนี้ค่ะป้านุ้ย
1: โอ้10กว่าปีแล้วค่ะ
0: ใช่ไหมคะคือโอ้มีความรู้สึกว่านานมากๆเลย
1: นานมากที่นับได้ถ้า10กว่าปีค
0: ่ะ
1: 10กว่าปีแล้วค่ะ
0: ค่ะนะคะ
1: เพราะว่าได
0: ้ซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำ
1: ขายแล้ว
0: ค่ะก็คือตอนจากเริ่มแรกที่ทำแจกตอนนี้ได้ทำขายแล้วใช่ไหมคะ
1: ทำขายแล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ทราบมาว่ามีกลุ่มนักเรียนก็ดีหรือว่ากลุ่มพี่น้องประชาชนที่สนใจก็ดีเนี่ยไปเรียนรู้ที่บ้านป้านุ้ยด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะมีหลายๆกลุ่มค่ะ
0: ค่ะนะคะ
1: มีทั้งผู้ใหญ่จากต่างจังหวัดจากที่อื่นก็มาดูงานด้วยค่ะมาเรียนรู้เรื่องทำน้ำส้มจี๊ดทำไซรัปส้มจี๊ดด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยละกันว่าการทำน้ำส้มจี๊ดให้อร่อยเปรี้ยวหวานกลมกล่อมเค็มหน่อยๆเนี่ยต้องมีวิธีการทำแบบไหนยังไงป้านุ้ยอธิบายได้ไหมคะไม่หวงสูตรไม่หวงสูตรเนาะ
1: ไม่หวงค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาไปทำชิมกันเองได้เลยค่ะ
0: อ
1: ันดับแรกนะคะแล้วก็เตรียมน้ำตาลทรายมาทำหม้อใหญ่กันไปเลย
0: เอากี่กิโลดีคะ
1: เอา6กิโลค่ะ
0: น้ำตาลทราย6กิโลค่ะ
1: น้ำตาลทราย6กิโลแล้วก็น้ำ20ลิตรค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้มไม่เดือด
0: ค่ะ
1: แล้วก็พักไว้เย็น
0: ค่ะ
1: พักไว้เย็นแล้วก็เตรียมน้ำส้มจี๊ดอะค่ะที่เตรียมไว้แล้วนะคะ
0: ค่ะน้ำส้มจี๊ดนี่ต้องใช้ส้มกี่กิโลคะป้านุ้ยเราถึงจะได้ปริมาณที่มันพอเหมาะ
1: อันนี้นะคะมันอยู่ที่ลูกเล็กลูกใหญ่อะค่ะ
0: โอ้
1: ก็ประมาณก็3ลิตรครึ่งอะค่ะอยู่ที่ความเปรี้ยวของส้ม
0: ค่ะ
1: ด้วยค่ะแล้วเกลือไปชิมพอประมาณนะคะเกลือก็4 ช้อนก
0: ็ช้อนชา
1: ช้อนโต๊ะค่ะ
0: เอาช้อนโต๊ะเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องชิมดูก่อนนะ
1: ต้องชิมไม่ใช่ว่าใส่แล้วก็มันจะเค็มไปชิมด้วยพอ
0: ค่ะแต่หลังจากนี้คือไม่ต้องไปตั้งไฟแล้วใช่ไหมคะก็คือ
1: ต้องค่ะเอาวิตามินซียังอยู่เลยค่ะเราไม่ฆ่ามันค่ะทานเพื่อสุขภาพ
0: ค่ะอันนี้คือง่ายมากๆเลยนะคะสูตรนี้แล้วก็

0: โซดาสักหน่อยนึงโอ้โหเย็นซ่าชื่นใจเลยค่ะ
1: อร่อยค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วทีนี้อ่ะไซรัปเห็นบอกว่ามีไซรัปด้วยป้านุ้ยทำยังไงคะอันนี้
1: ไซรัปส้มจี๊ดก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้ทำสองแบบอีกแบบก็ใส่น้ำผึ้งอีกอย่างก็ไม่ใส่ค่ะบางคนก็ไม่ชอบใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งนี่มันจะไปฆ่าความเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะความหอมของส้ม
0: ค่ะอ๋อก็คือจะมีสองสูตรนะคะสูตรแบบใส่น้ำผึ้งกับไม่ใส่น้ำผึ้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะก็คือเราเอาน้ำส้มจี๊ที่คั้นไว้เรียบร้อยแล้วเอาไปผสมกับน้ำผึ้งแค่นั้นเหรอคะป้านุ้ยถึงออกมาเป็นไซรัป
1: อันนี้ก็น้ำตาลทรายก็ถ้าทำอันนั้นก็6กิโลค่ะ
0: อ๋อการทำไซรัปก็ต้องใส่น้ำตาลทรายด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็น้ำสัก3ลิตร
0: อ๋อค่ะ
1: 2ลิตรก็เคี่ยวให้พอประมาณแล้วเราก็ใส่น้ำส้มลงไปค่ะ
0: ค่ะอ๋อเรา
1: จากนั้นก็เคี่ยวต่อ
0: ค่ะ
1: เคี่ยวต่อแล้วก็ดูว่ามันใช้ได้ไหม
0: อืมค่ะ
1: เกลือเหมือนกันใส่เกลือนิดหน่อยเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อต้องใส่เกลือด้วยคือ
1: ค่ะทุกอย่างเกลือใช้เกลือ
0: ใช้เกลือเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะทีนี้พอเราได้ไซรัปส้มจี๊ดคือเราก็คือเอาไปเหมือนกับว่าชง
1: อันนี้ก็
0: ชงดื่มเหรอคะ
1: บรรจุขวดได้เลยค่ะร้อนๆแล้วก็ใช้นกน้ำเย็น
0: อืมค่ะ
1: ใส่ขวดนี่จะต้องต้มฆ่าเชื้อก่อนนะคะ
0: ค่ะเป็นขวดแก้วนะคะ
1: ขวดแก้วค่ะ
0: ค่ะแล้วไซรัปนี่คือเขาเอาไปชงเป็นเครื่องดื่มเลยใช่ไหมคะพร้อมดื่มก็คือ
1: พร้อมดื่มค่ะ
0: ใส่
1: ชงโซดาเรามากค่ะ
0: ก็คือใส่ไซรัปส้มจี๊ดนี่กี่ช้อนคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าแล้วก็ใส่โซดาใส่น้ำแข็งนี่คือจบเลยใช่ไหมคะ
1: ก็อยู่ที่ว่าคนชอบหวานไปไหมถ้าหวานน้อยหน่อยก็เราก็ใส่หนึ่งช้อนหรือว่าสองช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะต่อหนึ่งแก้ว
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเหมือนกับโซดาก็ต้องลองเหมือนกันค่ะบางคนก็บอกกลัวจะหวานไปเปรี้ยวไปแบบนี้เราก็2ประมาณ2ช้อนนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใส่ไซรัปนะคะ
1: แล้วโซดาก็เต็มแก้วเลยค่ะ
0: อืม
1: คนละลายแล้วก็นั่นแหละพร้อมน้ำแข็งดื่มอร่อย
0: ใช่ร้อนๆแบบนี้กินแล้วแบบชื่นใจนะคะป้านุ้ยเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยต้องมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะสำหรับกลุ่มที่ทำ
1: มีตอนนี้มะพร้าวคั่วก็ยังทำอยู่นะ
0: มะพร้าวคั่วนี่คือได้รับหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ยังมีด้วย
1: ค่ะยังมีแล้วก็มีน้ำตาลิงเตงอะค่ะ
0: อ๋อตะลิงติง
1: น้ำยาหนึ่งผสม
0: ค่ะ
1: ใช้ได้ล้างผักล้างปลาล้างปลาหมึกดับกลิ่นคาวค่ะ
0: น้ำตะลิงติงนี่เหรอคะป้านุ้ย
1: ค่ะดีมากค่ะน้องโ
0: อ๋อก็คือว่าเอาลูกตะลิงติงเหรอคะมาสกัดมาทำ
1: หมักไว้เป็น10ปีเป็น1ปี3เดือนใช้ได้เลยค่ะเอาไปผสมน้ำ
0: ค่ะ
1: เอาค่ะล้างผักก็เอาสัก2ช้อนอะไรเนี่ยผสมน้ำสัก1ลิตรอะไรแบบเนี้ยค่ะแช่ไว้เลยแช่ไว้หลายชั่วโมงไม่เป็นไรไม่อันตรายเลยค่ะ
0: อืมค่ะคือตะลิงปิงบางช่วงมันเยอะใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอามาแปรรูป
1: เอามาแปรรูปค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ได้หลายอย่างถ้าเราไม่ใช้น้ำยาแบบใช้น้ำยาล้างห้องน้ำดีมากเลยน้องโอ๋กำจัดกลิ่นที่ว่าโถส้วมอ่ะที่มันเหม็นคาวอ่ะ
0: โอ
1: ้แล้วก็ใช้น้ำยาล้างจานผสม
0: ค่ะ
1: ผสมแล้วก็ฉีดแบบสเปรย์เลยฉีดมันจะดับกลิ่นเหมือนกินสตอลูกเนียงอะไรแบบเนี้ยค่ะดับกลิ่นดีมากค่ะ
0: โอ้ค่ะนะก็เพิ่งจะทราบนะคะว่าน้ำจากตะลิงปิงเนี่ยนะคะที่มีการหมักเอาไว้แล้วก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ได้ในครัวเรือนนะคะมันมีคุณประโยชน์มากๆเลยค่ะ
1: ใช้ได้หลายอย่างถูพื้นก็ได้น้องโอ
0: ้
1: ถูพื้นซักผ้าใช้ได้ดี

0: ากเลยค่ะล้างรถก็ได้เพราะว่าต้องผสมน้ำยาล้างจานไปถ้าเราจะใช้แบบล้างรถอ่ะ
1: อืมค่ะโอ้อเนกประสงค์จะบอกว่าเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ก็ว่าได้นะคะ
0: ว่าจะได้หลายอย่างค่ะ
1: อ
0: ่
1: าค่ะแล้วปกติเนี่ยจำหน่ายที่ไหนคะป้านุ้ยทั้งน้ำส้มจี๊ดทั้งไซรัปทั้งตะลิงปิงอะไรเนี่ยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ถ้าไม่ได้ไปออกโอท็อปก็อยู่ที่บ้านเขาจะออเดอร์มาค่ะ
1: อ
0: ่
1: าแล้วช่องทางการติดต่อการสั่งซื้อสินค้าอะไรอย่างนี้ล่ะคะ
0: ช่องทางการติดต่อก็มีเพจบ้านส้มจี๊ดชุมพร
1: ค่ะ
0: อยู่ค่ะก็เบอร์โทรศัพท์ก็0898752044ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เบอร์ป้านุ้ยโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะเบอร์ป้านุ้ยค่ะ
1: อืมค่ะแล้วใครมาสอนวิธีการทำไซรัปใครมาสอนน้ำยาอเนกประสงค์แบบน้ำยาตะลิงปิงอะไรอย่างเงี้ยคะป้านุ้ย
0: ตะลิงปิงก็จัดการแต่ก่อนก็มีสูตรอะไรดูเขาว่าเขาหมักของอื่นแล้วก็มาแปรรูปเอาเอง
1: อ๋อมาประยุกต์อืมค่ะ
0: ประยุกต์ใช้เอาเองแล้วก็ต่อมาก็นั่นแหละทำไว้ได้นานมากเลยนะโ
1: อ้
0: แล้วไม่อันตรายด้วยเราใช้ห้องน้ำไม่ต้องใช้น้ำยาเป็ดมันจะกัดเท้ากัดนิ้วมืออ
1: ืมค่ะก็เอาอันนี้แหละนะคะไปล้างห้องน้ำได้ไปผสมน้ำยาล้างจานก
0: ็ยาล้างจานแค่เพิ่มน้ำยาล้างจานลงไปค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็จำหน่ายราคาไม่ได้แพงใช่ไหมคะ
0: แพงกว่า1ลิตรก็100บาทค
1: ่
0: ะ
1: โอ้แล้วใช้ได้นานด้วยนะคะ1ลิตรเพราะว่าผสมน้ำไม่ได้ใช้แบบเพียวๆนะคะ
0: ผสมน
1: ้
0: ำค่ะต้องผสมไม่งั้นมันจะเปรี้ยว
1: ไม่งั้นจะเปรี้ยวมากนะคะ
0: เปรี้ยวทุกอย่างเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เปรี้ยวทั้งน้ำส้มเปรี้ยวตะลิงติง
1: แล้วคนเปรี้ยวด้วยไหมคะคือแบบว่าสวยเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนกันค่ะคนก็เปรี้ยวค่ะที่จัดไปหมดเลยค่ะไม่ยอมแก่ค่ะ
1: นะยังไม่ยอมแก่หรอกนะก็สุขภาพยังแข็งแรงนะคะป้านุ้ยเนี่ยโอ้ก็เจอมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันหลายรอบแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็เพิ่งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตะลิงปิงเนี่ยแหละนะคะที
0: ่
1: เพิ่งทำในปีนี้ใช่ไหมคะ
0: ทำนานแล้วเหมือนกันค่ะน้องโอ
1: ๋
0: วันนั้นน่ะบังเอิญนะคะคนขายปุ๋ยอ่
1: ะ
0: เขามาแวะขายปุ๋ยตอนที่โควิดอ่
1: ะ
0: ก็มาขายปุ๋ยนำเสนอปุ๋ยก็เป็นก็ป้าน้อยก็ทำไอ้น้ำยานี่แหละก็เลยเอาแช่กระชายนี่มันจะเหี่ยวหมดเลยอ่ะเราแช่สักพักนึงก็จ้องขึ้นมาเลยเขาก็ทำคลิปทำอะไรถ่ายของป้าน้อยไป
1: โอ้อันนี้เป็นคุณประโยชน
0: ์นี่แหละ
1: ค่ะเป็นประโยชน์จากน้ำยาตะลิงปิงนี่เลยนะคะ
0: ใช่แค่ผักดีมากเลย
1: อืมผักก็จะสดอืมสดสะอาดเลยนะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็หลังจากนี้ป้าน้อยมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ทำจากส้มจี๊ดใช่ไหมคะ
0: ก็มีกระชาดอกส้มจี๊ดแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอากาศมันไม่อำนวยเดี๋ยวฝนบ้างแดดบ้างมันต้องดูแลหลายอย่างค่ะ
1: ค่ะอันนี
0: ้มีจากเปลือกส้มอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าจี๊ดอบแห้ง
1: ก็คือเอาเปลือกส้มจี๊ดนี่แหละมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปตากแดดใช่ไหมคะ
0: แล้วมา

0: เคี่ยวแล้วก็พอใช้ได้แล้วก็ต้องเอามาตากให้มันแห้ง
1: ค่ะ
0: ถึงจะได้จี๊ดอบแห้งค่ะ
1: อ๋อเขาเรียกว่าจี๊ดอบแห้งก็คือทำจากเปลือกส้มจี๊ดที่เราคั้นน้ำที่เราคั้นน้ำออกไปหมดแล้วแต่ก็คือยังไม่ทิ้งนะคะเอามาเป็นประโยชน์ได้อีกเอามาเหมือนสำหรับใครที่เดินทางบ่อยๆแล้วแบบอาจจะง่วงเนี่ยถ้ากินส้มจี๊ดอันนี้แบบเปลือกส้มจี๊ดที่รับรองว่าตาสว่างแน่นอน
0: ค่ะได้ทั้งใบทั้งดอกทั้งลูกที่ใช้ได้
1: แล้ว
0: เมล็ดมันใช้ไม่ได้อยู
1: ่ค่ะแล้วใบเอาไปทำอะไรคะป้านุ้ย
0: อ๋อยอดของส้มจี๊ดก็เอามาทำชาด้วยแหละ
1: อ๋อแต่ว่า
0: ดอกส้มจี๊ดเราก็ต้องมาผสมกันค่ะ
1: อ๋อค่ะแต่ว่ากรรมวิธีมันยุ่งยากนะคะตอนนี้ชาส้มจี๊ดเนี่ยก็เลยจะมีน้อยนะคะ
0: แต่ก็เวลาก็ทำไว้บางเวลาพอดีมันหมดเราก็ออเดอร์มาเหมือนกัน
1: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นของพื้นถิ่นในชุมพรตอนนี้เนี่ยราคาส้มจี๊ดเนี่ยขยับขึ้นไหมคะเมื่อก่อนที่ป้านุ้ยบอกว่ามันถูกมากแต่บางช่วงที่มะนาวแพงอย่างเงี้ยเราก็เอาส้มจี๊ดมาใช้แทนได้
0: แพงมากเลยน้องโอ๋พอมะนาวแพงส้มจี๊ดมันก็แพงขยับขึ้นมาตอนนี้นะรู้จักทั่วประเทศแล้วไปที่ไหนก็มีผสมน้ำส้มจี๊ดบ้างหลักกาแฟส้มจี๊ด อะไรแบบที่น้องโอว่า
1: ชา
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: มัทฉะ
0: ไม่ค่อยถูกอะค
1: ่
0: ะ
1: ม
0: ัทฉะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้ผสมเยอะแล้วตอนนี้รู้จักทั่วประเทศแล้วค่ะ
1: อ่าใช่ค่ะแล้วทำให้ราคาส้มจี๊ดนี่ดีขึ้นไหมคะณปัจจุบันนี
0: ้
1: คน
0: ก็มีที่ออเดอร์มาบ่อยก็ถ้าเป็นออเดอร์ก็เป็นลูกก็ส่งไปให้สมาชิกกลุ่มเขาก
1: ็
0: ส่ง
1: ก็ตอนนี้กิโลขั้นต่ำนี่กี่บาทคะเอาช่วงแบบถูกๆเลยแล้วก็แพงสุดนี่กี่บาทยังไงคะป้านุ้ย
0: ที่ส่งที่นี่ก็
1: 30-50
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ30-40-50ราคาจะอยู่ประมาณนี้นะคะดังนั้นใครที่ปลูกเนี่ยบางคนบางบ้านอาจจะปลูกเอาไว้สักต้น2ต้นเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในครัวเรือนแต่อนาคตเนี่ยขายได้นะคะเพราะตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะนะ

0: อ๋อ
1: มีลูกค้าชาวต่างชาติมีลูกค้าชาวต่างชาติที่สนใจนะคะ
0: เขาโทรมาทั้งไลน์สองไลน์แล้วมันแล้วหันไม่เต้นอะไรแบบนี้ก็ไม่แปล
1: ใช
0: ่ก็รออยู่
1: อ๋อค่ะเขาก็สนใจนะผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมพรบ้านเราเนี่ยค่ะช่วงสุดท้ายแล้วป้านุ้ยมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมแล้วก็ให้กำลังใจไหมคะอาจจะเป็นน้องๆเด็กๆคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองหรือว่าเริ่มอยากจะคิดอยากจะทำผลิตภัณฑ์ในชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยป้านุ้ยมีข้อคิดมีอะไรให้กำลังใจไหมคะช่วงท้ายสักนิดนึงค่ะ
0: มาหาป้าน้อยได้เลยป้าน้อยไม่ห่วงวิชาค่ะ อยากรู้เรื่องเลยมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: มาถามวิชากันได้ถึงบ้านถึงที่ถามโทรถามก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะนะคะป้าน้อยไม่ห่วงสูตรเลยค่ะแล้วบ้านนี่ค่ะที่บ้านนี่ก็เป็นศูนย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่พร้อมต้อนรับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะไปแล้วเนี่ยรับรองได้กินน้ำส้มจี๊ดแน่นอน
0: ค่ะ บ้านป้าน้อยได้กินน้ำส้มจี๊ดค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ออกรายการทีวีมาหลายรายการแล้วด้วยนะคะ
0: โอ้ตอนนี้มีแต่ออเดอร์ต้มไอ้กินน้ำส้มมาเนาะ
1: โอ
0: ้พอดีมันจะพิจารณาของสมาชิกอะ
1: ค่ะ
0: เขาทำมีแต่ออเดอร์ถามแล้วก็จะว่าได้หรือยังอะไร
1: ค่ะ
0: แสดงต้องจำหน้าผมไงเนาะโ
1: อ้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยกิ่งส้มจี๊ดเป็นที่สนใจมากมาก
0: โทรมาทั่วเลย
1: อืมค่ะแล้วเราจำหน่ายขายยังไงอะคะเพราะว่าเราต้องตอนกิ่งใช่ไหมคะ
0: ตอนกิ่งนี่ถ้าตัดจากต้นเลยก็30 บาทค่ะเนาะโ
1: ออืมค่ะแต่ถ้าเป็นเพาะเป็นต้นล่ะคะถ้าเพาะเป็นต้นล่ะคะ
0: ต้นก็เป็น100-200อะค่ะที่ใส่กระถาง
1: แต่ก็ต้องเป็นต้นสวยๆเนาะค่ะนี่แหละมันสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไปได้เยอะเลยนะคะเพราะว่ามีเยอะเราก็มาแปรรูปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขายต้นนี่ก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะคะก็ให้กำลังใจนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของป้านุ้ยนะคะกลุ่มผลิตน้ำส้มจี๊ดแล้วก็ขายดีขายดีนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะป้านุ้ยค่ะ
0: ขอบคุณมากๆค่ะน้องโอคนสวย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ป้านุ้ยก็สวยเหมือนกันค่ะป้านุ้ยนะคะนุสนนางนุสนบัวชาวก่อนะวันก่อนทีมงานอสมทชุมพรเราเนี่ยไปจัดรายการไปไลฟ์สดที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรก็เอาน้ำส้มจี๊ดนะคะมาบริการอยู่ตลอดเลยน่ารักมากๆเจอที่ไหนนี่ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือตลอดเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็คือในช่วงของ Mcotgreen market นะคะเรื่องราวดีๆสินค้าดีๆในชุมชนที่เรานำมาพูดคุยกันค่ะ
2: Mcot Green Market
1: คุณผู้ฟังคะมาถึงในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคงต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่อยู่ดูแลสนับสนุนกันด้วยค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อนะโอ้ยังคงอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ติดตามรับฟังกันได้ช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: เอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ต
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
2: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
0: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลยศนันประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาตินัดแรกชูสถาบันครอบครัวเป็นเซฟโซนนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติครั้งที่1/2569โดยนายยศนันท์กล่าวว่าถือเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคมเป็นเซฟโซนของความเป็นมนุษย์สามารถที่จะพูดคุยระบายเรื่องต่างๆได้โดยสถาบันครอบครัวประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบฉะนั้นสถาบันครอบครัวจึงเชื่อมโยงกับสังคมซึ่งเติมเต็มบางครอบครัวและหลายครอบครัวก็จะทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งหากครอบครัวเข้มแข็งชุมชนก็จะเข้มแข็งหากวันนี้ชุมชนเข้มแข็งบริเวณพื้นที่หมู่บ้านอำเภอจังหวัดก็จะเข้มแข็งนำไปถึงรายได้และคุณภาพชีวิตของทุกคนเด็กคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวหนึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้แม้วันนี้จะมีวาระเกี่ยวกับการลาเพื่อครอบครัววาระเกี่ยวกับการยกระดับพัฒนาครอบครัวในชุมชนรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการสมัชชาครอบครัวระดับชาติจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจงหลักเกณฑ์ตำรวจพกปืนยึดความจำเป็นและบริบทการปฏิบัติหน้าที่พลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการควบคุมกำชับและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสายตรวจทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามยุทธวิธีชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าหากข้าราชการตำรวจพกพาอาวุธปืนไปใช้ในยามวิกาลดื่มสุราหรือนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปการพิจารณาข้อกฎหมายและบริบทการปฏิบัติงานพลตำรวจเอกทัชชัยอธิบายว่าการจะพิจารณาว่าการพกพาอาวุธปืนของข้าราชการตำรวจนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไม่สามารถตัดสินจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงลำพังได้แต่ต้องพิจารณาจากบริบทและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปโดยต้องนำองค์ประกอบหน้าที่ราชการและความจำเป็นเหตุอันสมควรและพฤติการแห่งกรณีการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วยหลักการแล้วตำรวจสายตรวจแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่ของตนในพื้นที่รับผิดชอบจึงสามารถพกพาอาวุธปืนได้รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติกรวีเผยความคืบหน้ากรรมธิการงบ70ถกแล้ว196คาดเข้าสภาวาระ2และ3ต้นเดือนกันยายนนายพระดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าผลการประชุมกรรมการว่ากรรมธิการมีการพิจารณาความคืบหน้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 96.46 โดยมีกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาแล้ว22กระทรวงงบกลาง12รายการหน่วยรับงบประมาณ 3,168 หน่วยงาน32กองทุนโดยวันที่19สิงหาคมจะมีการเปิดให้อนุกรรมธิการต่างๆเข้ามารายงานในห้องกรรมธิการใหญ่เชื่อว่าการประชุมยังอยู่ในกรอบเวลาและคาดว่าจะสามารถเข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3ในสภาผู้แทนราษฎรได้ในช่วงต้นเดือนกันยายน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือ

0: ื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: สุขใจไปกับเพลงโดยDJ โอ๋ นฤมล

สวัสดีค่ะทักทายกันอีกหนึ่งช่วงนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงของเรานะคะมีความสุขกับเสียงเพลงค่ะผ่อนคลายสบายใจกันในช่วงเวลายามบ่ายๆนะคะทำงานกันอยู่ในช่วงนี้ขับรถใช้รถใช้ถนนกันอยู่นะคะหรืออาจจะพักผ่อนนะคะแต่อย่าเพิ่งนอนกลางวันนะคะเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังที่นี่นะคะ Mcord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่ค่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะโอ๋ณรมนค่ะดำเนินรายการเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันยามบ่ายๆตรงนี้นะคะแวะมาทักทายกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงแรกกล่อมหอค่ะฉบับของคุณก๊อตจักรพันธ์นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เขียวค่ะพี่เขียวแนะนำมาของคุณสายันแต่ว่าโอ๋หาไม่เจอก็เลยเอาฉบับของคุณก๊อตฝากแทนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะใครคิดถึงเพลงไหนอยากฟังงานเพลงอะไรต้องรีบแนะนำกันเข้ามานะคะคุณผู้ฟัง0776415670776415670677641567ยังมีเพลงนี้ค่ะไม่ยอมแก่จ้าเป็นเพลงที่ค้างพี่อีทพนรายไว้เมื่อวานนะคะวันนี้ไม่รู้รอฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ด้วยกันค่ะ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังนะจบแล้วค่ะเพลงนี้นะยังไม่แก่จ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครอยากแก่นะแก่แล้วก็คือยังไงอ่ะยังหล่อยังสวยกันอยู่อ่ะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนะก็เลยมีหลายๆคนที่ไม่ยอมแก่ค่ะแต่เมื่อสักครู่มีแฟนรายการนะคะขอเพลงมาโอบอกว่าให้โอเดาอายุเลยนะพอเดานี่หัวเราะเลยค่ะเพราะว่าขอเพลงมานะคะเวลาขอเพลงมาเนี่ยจะเดาอายุได้ถูกนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะแต่นี่เริ่มพอจะรู้จักแล้วนะสำหรับเพลงที่พี่สาวในเมืองขอมาชีวิตคนเศร้านะคะแต่เดี๋ยวยังไงรอติดตามฟังกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณขอมาเราจัดให้จ้า
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: เอาล่ะค่ะคุณขอมาเราจัดให้มาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: พี่นัทขอเสียงสดชื่นสดใสหน่อยอย่ามาแบบเหงาเศร้าๆสิคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอามาพี่นัทเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศร้อนไหม
2: ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว
0: ่
2: าลมพ
0: ั
2: ดแรง
0: ยังมีลมนะดีหน่อยเนาะจ้ะวันนี้โทรติดแล้วยินดีด้วยเมื่อวานเพลงโอ้ก็เปิดให้แล้วนะ
2: ฟังแล้วค่ะ
0: จ้าวันนี้ขอเพลงอะไรคะ
2: ขอร
0: ้
2: องอย
0: ่
2: าเร
0: ีย
2: กป
0: ้
2: า
0: ขอร้องอย่าเรียกป้า
2: ต้องเย็นจิตพรทีวีค่ะ
0: โอเคขอร้องใครคะขอร้องโออย่าเรียกป้านัทใช่ไหม
2: ก็ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ให้เรียกพี่นะเรียกพี่นะ
2: ให้เรียกพี่นะ80ก็พี่อยู่นั่นแหละ
0: โอเคแต่นี้ไม่อยากเดาอายุอะเนาะเดี๋ยวไม่สุภาพ
2: เอาก็ได้ไม่ว่าอะไร
0: ไม่เอาดีกว่าอ่ะขอร้องอย่าเรียกป้านะคะให้ใครบ้างคะให้ป้าๆทั้งหลายเลยที่ฟังอยู
2: ่ให้หนุ่มๆค่ะหนุ่มๆที่เรียกป้าให้ขอร้องให้เรียกพี
0: ่อ๋อโอเคอย่าเรียกป้านะเรียกพี่นะ
2: สาวสาวก็ได
0: ้โอเคสาวนัดสาวนัด
2: น้องโอก็ได
0: ้โอเคได้เลยค่ะ
2: เพราะว่า
0: ต
2: ้องเสียทุกสายค่ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ฟังเสียงคือชงคนเรียกป้าแม่
0: อย่าเพิ่งเรียกเลยอย่าเพิ่งเรียกเลยนะคะ
2: เรียกถ้าเรียกก็เรียกได้ไม่ใช่ว่าอะไร
0: โอเคขอบคุณค่ะพี่นัทเดี๋ยวหาเพลงให้นะสวัสดีค่ะค่ะขอร้องอย่าเรียกป้านะจ๊ะใครเรียกป้าฉันโกรธนะ เดี๋ยวค้นหาเพลงก่อนมาแต่ว่าสายที่2ก็ต้องรีบรับแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะฮัลโหล
3: ค่ะได้ยินเข้าเพลงเลยจ
0: ้
3: า
0: พี่นกบางผานะคะจ้าเรียกป้าได้ยังขอร้องอย่าเรียกป้านะเอาโอเคพี่น้องคนนี้ฟังเพลงอะไรคะ
3: ว
0: ัน
3: นี้ฟังหุ่นไล่กาจ้ะ
0: เอาหุ่นไล่กาโอเค
3: จ
0: ้าได้เลยให้ใครบ้างคะ
3: ทุกคนนะพี่น้องทุกคนที่เข้ามาไอ้ก็ไม่เมาใจสวัสดีค่ะ

0: โอเคว่าดีค่ะจ้าไปแล้วมาเร็วไปเร็วค่ะหน้าพี่นกนะคะขอเพลงหุ่นไล่กามาของบ่าววีของพี่บ่าววีค่ะสายที่3ของเราล่ะคะจากไหนเอ่ยสวัสดีค่ะ
1: ในเมืองใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาแล้วนะคะพี่พัชริน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ละแมเมืองใหม่วันนี้เป็นยังไงคะลมแรงไหมคะ
1: ค่ะทุกวันนะคะลม
0: แรงนะแต่ว่าอากาศร้อนไหมอ่ะ
1: ข้างนอกร้อนไงถ้าอยู่ในบ้านในช่วง
0: นะอยู่ในบ้านเย็นสบายอยู่แล้วค่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีคะพี่พัชริน
1: เพลงว่าวนี้ลูกทุ่งหรือเปล่า
0: ลูกทุ่งค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาเพลง
1: เพลงว่าวค่ะ
0: เพลงว่าวนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนร้องให้ฟังสักท่อนสิคะว่าวของมินตราใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวร้องให้ฟังหน่อยค่ะนี่ก็เป็นนักร้องเหมือนกันไหม
1: ขึ้นต
0: ้
1: น
0: ยังไงแล้วครับเพลงว่าวอ่ะ
1: ไปร้องรักเธอที่เธอมี
0: ไม่จำไม่ได้โอเคขอบคุณค่ะปรบมือให้กำลังใจหน่อยนะเดี๋ยวให้ร้องตามเพลงโอเคได้ค่ะเดี๋ยวให้ร้องตามเพลงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะเพลงว่าวของน้องมินตราค่ะเดี๋ยวค่อยฝึกร้องพร้อมเพลงนะโอ้ก็หยอกๆแบบนั้นละค่ะนะจริงๆเราจะมีนักร้องคนหนึ่งก็คือสาวสวยหมู่ห้านาพญาเนี่ยโทรไม่ค่อยติดเลยไม่ค่อยมาเลยวันนี้จะมาทันกับเขาบ้างไหมสายที่4สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อ้าวมาหนุ่มๆบ้างเมื่อกี้ก็มาสาวๆ3สายแล้วนะคะพี่หนุ่มหมู่2ขันเงินเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พนันแหละ
2: เ
0: อ๊
2: ะพนันแหละโดนมั้ง
0: เอ้าว่ากันไปว่ากันไป
2: ก็เพลงไม่แก้กันแน่แต่บอดี้เปิดแล้วเว้ย
0: อ๋อนั่นแหละได้ฟังไปแล้ว
2: นั่นนะว่าเพลงต้องฮักให้สุดใจก็แล้วกันนั่นน่ะ
0: โอเคต้องฮักให้สุดใจนะคะ
2: หายป้านัก
0: ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นป้าน้องต้องเรียกน้องค่ะ
2: ไม่ถึง30ว่าเหมือนนะคนหมดเรียบแล้ว
0: พี่นกบางผาบอกแค่30เองยังไม่ป้านะคะถ้าป้านี่ต้อง50นะโอ้ก็ยังไม่ป้านะห้ามเรียกป้า
2: ป้าต้องครบ7ไปแล้วไปนู่นเลย
0: น้องต้อง60ไปแล้วเนาะถึงค่อยเรียกป้าเน
2: า
0: ะ
2: ครับ
0: โอเค
2: แล้วไปอยู่ข้าวแล้วอย่าสาวอีสาวนั่นนะซึ่งก็สาวอีพันอะไรกันนั่นห้องปีย่างอาซาย่ามเลยไม่รู้ไปไหนวังนี้
0: ใช่ค่ะไม่ยอมมาเลย
2: นัดข้ามหน้าใหม่กวางเชียงตีก็ยังดี
0: ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะไปเรียกป้านัดไม่ได้นะคะ สายสุดท้ายล่ะจะเป็นเอ้ยจะเป็นพี่สาวหรือพี่ชายนะคะมาสายสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะคุณนันทมนต์อุ้ยติดอีกแล
0: ้
3: ว
0: อุ้ยติดอีกแล้วจะไม่เผื่อให้ใครเลยใช่ไหมคะแถวแหลมทรายเนี่ย
3: แบบตักรถแล้วเนี่ยต้องเข้ากันไม่เข้ากันมาเองหรอคะ
0: เมื่อวานนะมีคนตกรถนะเพราะว่าพี่อิทรักขาวอดฟังเพลง
3: นั่นเหรอแล้ววันนี้เขามายัง
0: ไม่ได้ดูข้อความเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูข้อความอะฟังเพลงอะไรดีคะ
3: เอาเพลงเดิมแผลใหม่หนูรัชดาพรค่ะพี่เออค่ะพี่
0: แบบอุ้ยเรียกพี่เลย
3: ลุงจ้าลุงชื่อพี่พูดพี่กันเยอะนี่หน้าใหม่ก็หลงมั้งนะจ
0: ๊
3: ะ
0: นะชื่อเพลงอะไรนะช้าช้าชัดชัด
3: แผลใหม่หนูรัชดาพร
0: หอมอะไรนะ
3: หนูรัชดาพรค่ะแผลใหม
0: ่อ๋อแผลใหม่ของหลิว
3: รัชดาหมิว
0: อ๋อหมิว
3: หม
0: ิ
3: วร
0: ั
3: ชดา
0: หมิวรัชดาพรนะคะ
3: มอบทุกเสียงทุกสายมอบให้พี่หนุ่มด้วยพี่หนุ่มก็ยังไม่ยอมแก
0: ่ก็อย่าเรียกเขาลุงเนาะแกเพิ่ง70
3: แกเพิ่ง
0: 70กว่าเองอย่าเพิ่งเรียกลุงเลยค่ะ
3: ไม่เรียกพี่หนุ่ม
0: โอเคได้เลยค่ะ

0: ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้วันศุกร์คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะหยอกล้อกันไปบ้างนะคะ5สายแล้วอ่ะ1 2 3 4 5สายนี้วันนี้พิเศษนะวันนี้พิเศษค่ะสวัสดีค่ะสายพิเศษ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะที่เป็นสายพิเศษค่ะน้องติ๊ก
2: คร
0: ับ
2: ขอเพลงลูกชาวบ้านครับ
0: ลูกชาวบ้านฉบับของใครอะคะลูกชาวบ้าน
2: สันติดวงสว่าง
0: ของคุณสันตินะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: จ้ะโอเคได้เลยจ้า
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะอย่าบอกว่ามอบเพลงให้ลุงลุงป้าป้าเลยไม่ถามดีกว่าเนาะมอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วค่ะและนี่คือในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
3: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cut Radio Network

เรียกพี่ดีกว่าถ้าไปเรียกป้านะคะโอ้ยเจ็บค่ะ เพลงนี้ขอร้องอย่าเรียกป้าของคุณเย็นจิตพรเทวีนะคะพี่นัทค่ะพี่นัททุ่งตะโกแนะนำมานะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ก่อนเลยค่ะสำหรับเครื่องฟอกอากาศนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกเหมือนอากาศมันหนักๆฝุ่นควันมันเยอะใช่ไหมคะหาย

0: จไม่ค่อยโล่งเนี่ยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปค่ะนะคะเราขอนำเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นนะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับค่ะเบากลางแรงได้นะคะที่ตัวเครื่องก็จะมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED ค่ะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะคะโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญค่ะใช้ไส้กรองระบบเฮปานะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะ1,290 บาท1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยคุณผู้ฟังสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะพักแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อเนื่องยาวๆนะคะให้คุณได้ฟังกันที่นี่ MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ MCOT Application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

สองเพลงต่อเนื่องได้ฟังกันแบบยาวๆเลยนะคะน่าจะถูกอกถูกใจนะสำหรับเพลงหุ่นไล่กาของพี่บ่าววีค่ะแล้วเพิ่งจะจบไปเพลงว่าวนะคะนี่ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดู TikTok เนี่ยโอ้ร้องเพลงให้ฟังนะคะแต่ยังเพิ่งหนีหายไปไหนนะบอกว่าให้ร้องออกไมค์เลยโอ้กลัวค่ะกลัวแฟนรายการหนีหายหมดนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆกันต่อดีกว่านะคะคุณผู้ฟังสำหรับเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะคุณผู้ฟังร้านใกล้จะเปิดแล้วนะคะสำหรับใครที่ไปใช้บริการค่ะวันที่27สิงหาคมนี้นะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าเขามีของสมนาคุณมอบให้ด้วยนะคะรีบไปกันเลยค่ะที่เสริมสิริฟาร์มาซีพร้อมบริการนะคะอยู่ถนนบ้านด่านหลังสวนค่ะคุณผู้ฟังใกล้ๆกับบ้านท่านวรรณรัตน์นั่นเองนะคะไปใช้บริการกันค่ะเรื่องของยาแผนปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะยาสมุนไพรยาแพทย์ยาแผนไทยนะคะที่นี่เขามียาบดยาต้มครบเลยนะคะเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะถนนบ้านด่านหลังสวนนะคะก็สอบถามปรึกษาพูดคุยกันได้เลยค่ะเรามีเภสัชกรประจำอยู่ทุกวันโดยเภสัชกรน้องปั้นนะคะบริการดีแนะนำดีอย่างแน่นอนค่ะเสริมสิริฟาร์มาซีนะคะสะดวกครบค่ะร้านยาในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนพร้อมบริการแล้วนะคะโทรศัพท์สอบถามได้ที่064-662-6546ค่ะ064-662-6546นะคะเขาก็จะมีของสำนักคุณมอบให้ด้วยจะเป็นยาแก้ไอนะคะที่จะมอบให้แล้วก็มีอะไรล่ะเป็นเรื่องของตำรับสมุนไพรแหละนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าพร้อมบริการนะคะมีที่จอดรถสะดวกเลยค่ะสามารถเอาไปจอดด้านในร้านได้เลยนะคะครบจบเรื่องยาแผนปัจจุบันแล้วก็ยาแผนไทยยาแผนโบราณนะคะฝากกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้นะคะฟังเพลงกันต่อต้องฮักให้สุดใจพี่หนุ่มหมู่สองขันเงินแนะนำมาหน้าไมค์นะคะส่วนพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายขอสละเพลงแผลใหม่ไปเปิดเพลงแอบแช่งนะคะให้กับพี่อิดรักขาวนะเดี๋ยวกลัวไม่ทันไงคะนะเดี๋ยวให้ฟังอีก2เพลงค่ะในช่วงนี้

0: และนี่ก็คือชีวิตคนเศร้าของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะคะให้กับพี่สาวในเมืองด้วยขอมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือเพลงแอบแช่งค่ะพี่อิดรักขาวนะอดจะรอสักครู่ลูกชาวบ้านของคุณสันติด้วยจะทันไหมเนี่ยนะคะพี่อิดพนารายวันนี้ก็ไม่ทันอีกแล้วรอยไม้เรียวนะคะอย่างอนนะอย่างอนนะโอพยายามที่จะเปิดเพลงให้ได้เยอะที่สุดค่ะไหมคะพยายามพูดน้อยๆแล้วแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังคงมีเรื่องของสาระมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของนานาสารพันสาระมีเรื่องอะไรมาเล่ามาคุยกันติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงนี้นะคะนานาสารพันสาระค่ะเรื่องที่อยากจะเอามาเล่าเอามาคุยกันนะคะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าจะมีอาหารนะคะใกล้ตัวที่สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นตัวร้ายนะคะเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เลยออกมาเปิดเผย4กลุ่มอาหารใกล้ตัวค่ะที่ช่วยควบคุมค่าคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างอันดับ1ก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่ทั้งหลายก็อย่างเช่นสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรพวกนี้นั่นเองนะคะกินเข้าไปเนี่ยก็จะเขามีเขาเรียกว่ามีสารชนิดหนึ่งนะคะที่จะไปช่วยปกป้องผนังหลอดเลือดแล้วก็ลดกระบวนการออกซิเดชันของ D ของ LDL นะคะหรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีนั่นเองนะคะกินให้พอเหมาะนะอันดับ2ก็คือธัญพืชแล้วก็เมล็ดพืชต่างๆค่ะอันนี้จะเป็นเมล็ดเจียเมล็ดแฟลกนะคะฟักทองทานตะวันกินได้นะคะแล้วก็ชนิดที่3ก็คือพืชตระกูลถั่วค่ะถั่วเขียวถั่วดำรวมถึงถั่วชนิดต่างๆก็ล้วนติดโผอาหารที่แพทย์ให้การยอมรับแล้วก็แนะนำให้กินนะคะเพราะว่าถั่วเหล่านี้เขาจะมีใยอาหารสูงค่ะแล้วก็อันดับที่4ก็คือข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเบต้ากลูแคนค่ะซึ่งมีใยอาหารชนิดละลายน้ำได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางแล้วก็มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะคะแล้วก็กินควบคู่กันไปกับปลาที่มีไขมันดีแซลมอนแมคคาเรลนะคะน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าข้าวกล้องขนมปังโฮวีตนะคะธัญพืชเมล็ดพืชต่างๆผลไม้แล้วก็ผักใบเขียวนะคะอันนี้กินควบคู่กันไปได้ส่วนในทางกลับกันนะคะอาหารที่จำกัดค่ะจำกัดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นนะคะไส้กรอกเนื้อสัตว์ติดมันเนยไขมันสัตว์ครีมชีสเค้กพวกนี้นะคะควรจะลดลงนะคะไม่มีอาหารมหัศจรรย์เพียงชนิดเดียวนะคะที่จะสามารถลบล้างภาวะคอเลสเตอรอลสูงได้ทันตานะคะดังนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทีเล็กทีละน้อยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วก็หัวใจในระยะยาวนะคะเป็นเรื่องราวสาระดีๆค่ะคุณผู้ฟังนะไม่ต้องจ่ายแพงค่ะของใกล้ตัวนี่แหละนะแต่ว่าคุณต้องรู้จักเลือกรู้จักกินนะคะของดีๆที่มันมีประโยชน์นะคะเอาให้พอดีพอเหมาะกับร่างกายด้วยและนี่คือในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เอาละเวลาหมดแล้วเตรียมไว้2เพลงแต่คิดว่าไม่น่าจะทันลูกชาวบ้านไม่น่าจะทันแอบแช่งนี่ทันแน่นอนนะคะสำหรับเพลงนี้ของคุณนุ้ยสุวีนาค่ะเอาจัดเพลงนี้ได้ฟังแล้วก็ทิ้งท้ายกันไปก่อนนะคะช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อค่ะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะสำหรับโอนฤมลลาคุณผู้ฟัง

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1นครราชสีมาดูศักยภาพความพร้อมรองรับสถานการณ์คุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมยุทธวิธีทหารอากาศของกองบิน1ว่าวันนี้มาตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศโดยกองบิน1ถือเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญที่ใช้ในการต่อสู้

0: ผู้รุกรานประเทศไทยในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีดำริว่าอยากนำเสนอสิ่งที่ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลในช่วง10เดือนที่ผ่านมาว่าสิ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนให้เกิดความพร้อมด้านขีดความสามารถของกองทัพไทยสะท้อนออกมาในเชิงที่มีความพร้อมอย่างไรซึ่งต้องการให้รัฐบาลเกิดความเข้าใจมากขึ้นดังนั้นวันนี้จึงมาฟังบรรยายสรุปและนำเสนอของกองทัพอากาศซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องการสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของประเทศและประชาชนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย5ด้านถือเป็นการครอบคลุมการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราจะยึดแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการป้องกันประเทศซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศระบุไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะเหล่าทัพไม่ใช่เฉพาะด้านความมั่นคงแต่เป็นเรื่องหน่วยงานหลักของราชการทุกด้านที่ต้องร่วมมือกันทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงใดๆก็ตามที่สามารถทำงานร่วมกันได้ให้เกิดเป็นความพร้อมทำให้ประชาชนมั่นใจมากขึ้นและมีความปลอดภัยจากการคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศซึ่งการสนับสนุนของรัฐบาลได้มีการสนับสนุนทุกรูปแบบในแต่ละปีแต่ละเหล่าทัพก็ตั้งงบประมาณมาซึ่งการสนับสนุนงบประมาณนั้นรัฐบาลก็ต้องมั่นใจว่าเกิดประโยชน์สูงสุดณัฐพงษ์ยืนยันพรรคประชาชนส่งผู้สมัครชิงนายกอบจ.นนทบุรีอุบบอกชื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความชัดเจนการส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีลงเลือกตั้งว่าเบื้องต้นจากการหารือในพรรคคิดว่าจะส่งผู้สมัครซึ่งไม่ใช่คนเดิมแต่ขอไม่ระบุชื่อขอรอคำตอบจากเจ้าตัวก่อนเนื่องจากพรรคได้มีการเสนอชื่อเจ้าตัวไปแล้วหากเจ้าตัวตอบตกลงก็จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของผู้สมัครนายกอบจที่ดีที่สุดส่วนสาเหตุไม่ส่งผู้สมัครคนเดิมลงเลือกตั้งเป็นข้อจำกัดส่วนตัวเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีข้อจำกัดด้านความพร้อมแต่เวลาผ่านมาแล้วพรรคมีตัวเลือกที่ดีขึ้นจึงเสนอชื่อแคนดิเดตที่คิดว่าดีที่สุดในปัจจุบันส่วนกรณีกลุ่มผึ้งหลวงของอดีตนายกอบจนนทบุรีอาจจะยังไม่พร้อมจะเป็นแต้มต่อให้พรรคประชาชนหรือไม่นั้นทุกสนามการเลือกตั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนคู่แข่งจะรวมตัวหรือไม่รวมตัวกันอย่างไรเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งแต่ส่วนสำคัญที่สุดคือพรรคประชาชนส่งแคนดิเดตที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อถามว่าการที่พรรคประชาชนได้ส.ส.นนทบุรีทั้งจังหวัดจะสร้างความกดดันให้กับการเลือกตั้งนายกอบจกับพรรคหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าไม่กดดันอะไรแต่เป็นแรงผลักดันมากกว่าซึ่งจำเป็นต้องส่งแคนดิเดตที่ดีที่สุดให้เป็นตัวเลือกกับประชาชนสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีวันที่1กุมภาพันธ์2568พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจนนทบุรีได้คะแนน 219,173 คะแนนเอาชนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่ได้มาเป็นอันดับ2อย่างนายเลิศมงคลวราเวนุชได้คะแนนไป 155,035 คะแนนฝนถล่มญี่ปุ่นเสียชีวิต4คนฝนตกหนักเป็นประวัติการส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนขณะเดียวกันภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งจนทำให้มีผู้โดยสารราว 7,000 คนตกค้างภายในท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะกรุงโตเกียวอิทธิพลของพายุทำให้ปริมาณฝนสะสมกว่า360มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนและเส้นทางรถไฟทำให้เกิดไฟฟ้าดับกระทบประชาชนเกือบ 25,000 ครัวเรือนในช่วงสัปดาห์วันหยุดเทศกาลที่มีผู้เดินทางหนาแน่นที่สุดช่วงหนึ่งของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้

0: ชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเดินหน้า Visitor Economy เชื่อมการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นครั้งแรกติดตามการดำเนินงานหารือแนวทางกับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งปรับกรอบการพัฒนาท่องเที่ยวไทยสู่แนวคิด Visitor Economy ที่มองเศรษฐกิจจากผู้มาเยือนอย่างครบวงจรตั้งแต่การเดินทางระหว่างพำนักจนถึงเดินทางกลับพร้อมยกระดับเป้าหมายการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจยืดระยะเวลาการพำนักเพิ่มการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งการลงพื้นที่ประกอบด้วยการติดตามการใช้งบประมาณลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัดปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพภาคการท่องเที่ยวกำลังเผชิญความท้าทายสถานการณ์พลังงานและความขัดแย้งในหลายภูมิภาคของโลกส่งผลต่อการเดินทางระหว่างประเทศจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบไม่มองการท่องเที่ยวแยกออกจากภาคเศรษฐกิจแต่ต้องเชื่อมโยงทั้งการค้าการบริการการผลิตการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารชุมชนและผู้ประกอบการ SME
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
8: โอยามบ่าย
9: ซุปเปอร์ฮิต
10: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
8: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายนะครับทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลกันเหมือนเดิมนะครับยังมาพร้อมกับซุ้มเสียงที่ยังไม่เป็นปกติและยังจะไอต่อเนื่องอยู่นะครับโอ้โหเป็นนานมากเลยรอบนี้นะครับรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองไปซะแล้วอะไร นะครับเวลาพูดแล้วเหมือนจะไอตลอดเวลาเลยครับไงก็นะครับวันนี้ก็ได้ฟังเพลงกันเยอะๆแน่นอนนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถไฟฟ้าก็มีให้กับคุณได้เป็นเจ้าของกันที่บริษัทโตโยต้าชุมพรแล้วนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงแรกกับเพลงแรกนะครับนี่คือมาริโฮน่ากับหัวใจละเหี่ยนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่14เดือนสิงหาคม2569วันศุกร์ฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่านะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงเก่าแนะนำเพลงโปรดกันได้ครับ0776415 67ครับ

เพลงเก่าๆของคุณปูพงศิษฐ์คำภีนะครับชื่อเพลงว่ามือปืนนะครับเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายก็เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงของมาริโฮน่านะครับสำหรับกระท่อมกัญชานะครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะครับบอกว่าใช้ดอกชุมเห็ดต้มกินกับน้ำตอนเช้านะครับช่วยลดอาการไอได้เนี่ยนะครับต้องไปลองแล้วล่ะนะครับเพราะว่าไม่หายสักทีนะพูดแล้วไอมาเป็นเดือนแล้วนะครับบางทีก็รู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวต้องไปลองนะครับขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำหลังใหม่เมื่อสักครู่ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077506333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: โกยามบ่าย
5: ซุปเปอร์เฮด
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: M-Cord

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังก

0: ั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
1: จิ๊กโกยามบ่าย
0: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงของทรงกลดชามานะครับชื่อเพลงว่านางฟ้านะครับเพลงนี้ขอมาจัดให้นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของกันได้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันงั้นเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับเสียงร้องของคุณเดชอิสระเพลงที่สร้างชื่อให้เดชได้โด่งดังในยุคนั้นนะครับนี่คือรักแท้แพ้เด็ดครับ

รักแท้แพ้เด็ดนะครับเดทอิสระนี่คือเพลงโปรดที่หลายๆคนเคยชื่นชอบมาเมื่อในอดีตนั่นเองนะครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเตรียมออกพ.ร.บ.ความปลอดภัยในสถานศึกษาบังคับใช้มาตรการระยะยาวนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีพฤติการเรียนแบบส่งข้อความขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานแล้วเรื่องนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ที่มีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องมาจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้แก่โรงเรียนที่เกี่ยวข้องโดยมีโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มของกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.โดยได้กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยได้ประสานไปทุกทางเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องนี้ส่วนเรื่องกรอบระยะเวลาเราทำเรื่องนี้ให้เป็นมาตรฐานในระยะยาวหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาออก

0: มาอยู่แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะใช้ในระยะยาวพรรคประชาชนจ่อชงร่างแก้กฎหมายควบคุมปืนประกบช่วงเปิดสมัยสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีพฤติกรรมเลียนแบบเหตุกราดยิงในโรงเรียนต่างๆว่าเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าหลายๆโรงเรียนอาจได้รับข้อความขู่ไม่ว่าจะเจตนาทำจริงหรือไม่ก็ตามขอเรียกร้องให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งดูแลสอดส่องความปลอดภัยในโรงเรียนให้เต็มที่อย่างถึงที่สุดในส่วนของพรรคประชาชนเองมีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมรวมถึงนโยบายในการควบคุมอาวุธปืนอีกส่วนสำคัญนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเพิ่มโทษให้รุนแรงมากขึ้นอย่างไรแต่สุดท้ายถ้ากระบวนการภาคบังคับใช้กฎหมายล้มเหลวก็จะส่งผลกระทบอีกด้านหนึ่งกฎหมายที่มีโทษสูงขึ้นยังจะอาจจะกลายเป็นเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้เป็นช่องทางเรียกรับผลประโยชน์เข้าตัวเองด้วยพรรคประชาชนกำลังพูดคุยกันภายในพรรคหากกฎหมายฉบับนี้เสนอเข้าสู่สภาจะมีร่างหรือข้อเสนอในส่วนของพรรคประชาชนประกบเข้ามาด้วยชวนเผยติดตามกรณีชัยชนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคใต้ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าได้ติดตามอยู่และยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมส่วนจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคหรือไม่ในชวนกล่าวว่าให้ไปถามหัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์ชาติชีวะโดยเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแต่เราทุกคนต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองส่วนที่มีการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคแล้วหรือไม่ในชวนกล่าวว่ายังไม่ทราบข้อได้จริงตนเพิ่งรู้จากข่าวยังไม่ได้สอบถามส่วนจะกระทบต่อฐานเสียงในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ไม่ทราบเรื่องเสียงในยุคปัจจุบันคือการซื้อเสียงถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ตนบอกประธานกกต.ว่าตั้งแต่เป็นส.ส.มา18สมัยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช้เงินมากที่สุดของนักการเมืองเริ่มตั้งแต่การต้อนซื้อส.ส.เข้าพรรคคนไหนที่มีโอกาสเมื่อเลือกตั้งก็ใช้เงินให้ได้ส.ส.มาเป็นรัฐบาลถ้าไม่ได้เป็นก็มีปัญหาเช่นแทรกแซงส.ว.เรื่องที่ผิดต้องหาทางป้องกันตัวเองเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลพวกตนรอดมาได้เพราะบัญชีรายชื่อถ้าลงเขตเลือกตั้งก็ไม่แน่เพราะบัญชีรายชื่อทำให้ได้ส.ส.เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนาการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจน

0: เพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
0: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
5: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

สะใภ้นะครับเป็นเพลงของคุณเก๋นาโพเพลงเก่าๆที่นำมาฝากกันในชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับที่โกยามบ่ายดูแลกันต่อที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดองด้วยนะครับรวมไปทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับชั่วโมงที่2ยังมีเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆให้ได้ฟังกันต่อนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเมื่อสักครู่สะพายไปแล้วนี่คืองานเพลงของคุณน้อยสแตมป์นะครับเพลงที่พี่ตู่ฮอนด้าขอมาเมื่อสักครู่ทิชชู่มือ2ครับ

ชมเชมรำนะครับจะให้ตามคำขออีกหนึ่งเพลงนะครับนี่คือถ้าเขาไม่รักรักพี่ได้ไหมนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายนะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลการเกษตรของคุณด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่สอซับไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: จิ๊กจิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์
4: ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: โกยามบ่าย

ยังเพลงของธันวาราศีธนูนะครับชื่อเพลงว่าปลาไหลนะครับขอมาเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับไหลไปได้เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะปลาไหลว่าลื่นแล้วนี่ปลาไหลชุบน้ำมันไหลไปอีกเลยทีเดียวนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้นะครับมาแนะนำสถานที่จัดเลี้ยงจัดสัมมนานะครับจัดที่ไหนดีนะครับพร้อมที่นี่เลยนะครับ The Beat Resort and Residence นะครับเรามีสถานที่จัดเลี้ยงจัดสัมมนาพร้อมบริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องประชุมที่มีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านนะครับสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยมีร้านคาเฟ่บิสโตต่อตู่นะครับพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกนะครับทานอาหารทานของหวานทานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสดสายตาบรรยากาศสบายสวยๆริมทะเลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีห้องพักวิวทะเลวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้ำไว้บริการด้วยนะครับวันนี้ที่ The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวใกล้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรนะครับติดต่อสอบถามได้กับหมายเลขโทรศัพท์065-431-3005นะครับย้ำอีกครั้ง065-431-3005นั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงที่ถามถึงเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่จัดเลยนะครับนี่คือนุ้ยสุวินาอาสยามนะครับคนนี้แฟนฉันครับ

ประมาณว่ามีเจ้าของแล้วคนนี้แฟนฉันนะครับห้ามใครมายุ่งโดยเด็ดขาดนี่คือคนนี้แฟนฉันของหนุ่ยสุวินานะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงที่2เดี๋ยวพักฟังข่าวแป๊บ1ชั่วโมงหน้ากลับมาผมมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆมาให้ได้ติดตามรับฟังต่อเนื่องกันอีก1ชั่วโมงนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปฏิรูประบบตั๋วร่วมค่าโดยสารรถฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการ1มกราคม2570นาพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมโดยกล่าวว่าแนวทางสำคัญของมาตรการคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการสำหรับแนวทางการเดินทางเชื่อมต่ออยู่ระหว่างการเตรียมหลักเกณฑ์ให้รองรับการเดินทางโดยรายละเอียดทั้งหมดจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานระบบตั๋วร่วมและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายในการเดินทางประจำวันพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของค่าโดยสารและพัฒนารถไฟฟ้าหลายสายให้สามารถเชื่อมต่อการเป็นโครงข่ายของการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อผลักดันมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋ว

0: ร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570พลพีลงพื้นที่พังงานกวาดล้างโนมินียึดที่ดิน148แปลงขอไปการ124แปลงเปิดธุรกิจโรงแรมสั่งปิดร้านกัญชา16ร้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่เกาะพังงานเพื่อตรวจสอบธุรกิจโนมินีในพื้นที่ว่าพบข้อมูลการเป็นโนมินีที่ค่อนข้างชัดเจนทั้งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และกรมที่ดินพบว่าบริษัทเป็นโนมินีชัดเจนต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยในที่ดินทั้งหมด124แปลงซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งพบว่าเปิดทำการมากว่า4ปีไม่มีการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจพบคนไทยถือหุ้นมากกว่าต่างชาติแต่หากเจาะข้อมูลลึกกว่านั้นมีอีก 3-4 บริษัทที่ถือหุ้นไขว้ไปไขว้มาและคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทแรกเป็นกรรมการบริหารอีก9บริษัทในพื้นที่เกาะพะงันนอกจากโนมินีจากประเทศอิสราเอลยังพบว่ามีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและลิทัวเนียโดยเจ้าพนักงานจังหวัดคือในอำเภอเกาะพะงันจะทำเรื่องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและสืบเส้นทางทางการเงินขณะเดียวกันยังมีการตรวจร้านจำหน่ายกัญชาและยังเปิดให้ผู้ซื้อเสพกัญชาภายในร้านพบผู้ถือหุ้นในร้านกัญชาเป็นชาวอิสราเอล2คนและคนไทย1คนตรวจสอบรายได้ใน1ปีสูงถึง16ล้านบาทโดยอายัดและสั่งปิดทันทีชวนชี้กฎหมายควบคุมปืนมีอยู่แล้วอยู่ที่บังคับใช้ชูสร้างสังคมปลอดภัยประชาชนไม่ต้องพึ่งปืนป้องกันตัวในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าความจริงมีกฎหมายกฎระเบียบอยู่แล้วใครมีสิทธิ์ซื้อปืนได้และใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนได้ภาคปฏิบัติไปตามระเบียบก็ไม่มีปัญหามองเป็นการแก้ปัญหาแบบรายวันพอมีเรื่องก็หยิบขึ้นมาพูดแต่จะต้องดูว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรเพราะปืนจะมีได้ต้องมีใบอนุญาตให้ซื้อดังนั้นคนที่อนุญาตคือใครทำไมอนุญาตเพราะมีกฎเกณฑ์กติการระเบียบอยู่แต่ปืนก็ไม่ได้เป็นอันตรายทั้งหมดหากสังคมมีหลักประกันความมั่นคงว่าปลอดภัยความอยากมีปืนไว้เพื่อป้องกันตัวเองก็น้อยดังนั้นต้องทำให้สังคมปลอดภัยและหวังว่าเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดเพราะสังคมมีจุดอ่อนทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องปืนส่วนนักการเมืองมีปืนหลายกระบอกมองว่าเกินความจำเป็นหรือไม่ในชวนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พูดยากไม่รู้ว่าสะสมไว้ทำไมบางคนบอกว่าสะสมไว้เป็นกีฬาแต่ที่สำคัญคือเป็นอันตรายต่อใครหรือไม่การมีปืนไม่ใช่ปัญหาสำคัญคือการประพฤติปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากคนที่มีอาวุธส่วนตนมีปืนอยู่2กระบอกเป็นปืนสั้นกับปืนยาวแต่ไม่ได้ใช้ป่านนี้ขึ้นสนิมหมดแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: กลับมาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร

0: ปอร์ต 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
2: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
6: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
7: จิ๊กโกยามบ่าย

ปืนลูกปืนนะครับเสียงร้องของสายฟ้าซิปโปไทยนะครับนี่คือเพลงแรกในช่วงของชิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอยู่ดูแลกันต่อเนื่องตรงนี้ที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับหลังจาก2ชั่วโมงที่แล้วฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าไปแล้วนะครับมาในชั่วโมงที่3ฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อยาวๆกันไปจนถึง 6:00 น.เลยทีเดียวนะครับก็มีหลายๆเพลงที่ถูกทำถึงกันเข้ามาเมื่อสักครู่อย่างที่บอกกันนะครับช่วงนี้ส่วนมากจะมีคนจองเพลงล่วงหน้าเข้ามานะลูกปืนลูกปืนไปแล้วนะครับมีขอฟังเพลงของคุณกุ้งบุษยมาสเข้ามาด้วยนะครับนี่คือขาดเขาเราอยู่ครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับมีเรื่องราวเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะครับที่มาในรูปแบบของช่างไฟฟ้านะครับตอนนี้ในจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยเริ่มระบาดอีกแล้วนะครับโดยจะมีการโทรเข้ามานะครับอ้างชื่อว่าเป็นช่างดำจากการไฟฟ้านะครับอันนี้โดนมาหลายรายแล้วนะครับโดยใช้ชื่อว่าช่างดำนี่แหละนะครับบอกว่า

จะไปเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ให้นะครับจากมิเตอร์ตัวเก่าเป็นมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบใหม่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ประสานไปหรือว่าให้ประสานไปกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการที่เบอร์นี้นะครับมีการให้เบอร์โทรไปพอเราโทรไปนะครับก็จะเป็นเสียงผู้หญิงรับแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของการไฟฟ้านะครับขอให้คุณแอดไลน์เพื่อที่จะรับใบเสร็จรับเงินต่างๆนะครับให้แอดไลน์เพื่อที่จะได้ส่งเอกสารไปให้ต่างๆนะครับถ้าเราแอดไลน์เข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเอกสารส่งมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนหลอกเสียเงินนะครับเสียเงินจากบัญชีไปโดยใช้เหตุเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นใครที่โดนมีคนโทรมาแอบอ้างว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ให้เนี่ยนะครับอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะไม่ติดต่อทางโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นให้มั่นใจว่าได้เลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับนำมาแจ้งนำมาเตือนนำมาบอกกล่าวในช่วงนี้ครับ

0: M-Court Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: ติ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: Alcott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Emcord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ช่วงเวลาของกิโกยามบ่ายนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ดูแลกันในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นอย่างนี้ก็จะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งแนะนำเพลงโปรดได้ทาง0776415 67นะครับเราพร้อมเป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงให้กับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ
2: อ่ะบันเทิงอะไรขนาดนั้นล่ะมีคนขอเพลงหวานมาด้วยนะคะคิดถึงคนแปลกหน้าจากแอมสวรรค์นะคะแต่ว่าจะบอกว่ามีคนขอมาก่อนแล้วไม่ทันแล้ว น้องแวนน้องแวนขอรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจากติ๊กชิโร่มานะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งสายด้วยขอเพลงแอบเหงาจากอะไรนะเสนาหอยมานะคะก็แบบอ่ะฟิลนี้จัดให้เลย2ผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอัปเดตราคายางเว็บไซต์มันช้าเพิ่งขึ้นอ่ะมานะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทครองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์ค่ะเฉลี่ยอยู่ที่82บาทนะคะยางลูกขุน87บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง72บาท40สตางค์นั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วพบกันใหม่วันจันทร์นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะรู้ฟังบอกอ้าวหายไปอีกแล้ว2วันน่ะแหมนิดนึงเราก็ต้องแบบว่าอยู่ด้วยกันบ้างห่างหายกันบ้างไม่งั้นน่ะเราจะไม่รู้คุณค่าของคำว่าคิดถึง

0: ูดอย่างนั้นแหละอ่ะวันนี้หมดหน้าที่แล้วต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้ก็อยากจะบอกนะคะคุณยายมาลีวันนั้นที่โทรเข้ามานะคะกู้ภัยโทรไปแล้วคุณยายบอกว่าจะโทรกลับและคุณยายก็หายไปเลยถ้าคุณยายได้ยินเสียงนี้นะคะเตียงลมที่บอกว่าจะขอบริจาคนะคะก็ติดต่อกลับมาก่อนนะหนูดูให้ตามความเหมาะสมแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.อส. Beyond Housing Bank

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงขอให้รวยนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสมหวังนะครับบทเพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็งานวัดบ้านเรานะฮะบทเพลงจากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งน็อตทอยนะฮะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับนะถ้าใครที่ดูใน MV นะครับก็จะเห็นน้องวิวีรดานะครับน่ารักมากๆก็จริงๆนะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะโปรแกรม AI ทุกวันนี้นะครับที่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับอันนี้แหละก็เป็นอะไรที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ทำให้หายคิดถึงกันได้นะครับตอนนี้ครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่ประจบนะครับน้องแชมป์สวัสดีครับพี่การะเกดพี่ทุ่งมันไร่บอกว่าสวัสดีครับเพชรพุ่มพวง16นี้รวยกันทั่วหน้านะครับนี่สาธุนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เออินทิราพี่กาลเกตนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วก็พี่นกสิทธิชาตินะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะฮะพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่บางปลาบอกว่าเอาที่บายใจนะฮะทักทายนะครับทุกท่านนะครับพี่นงนุชณนครนะครับที่น้ำเทียงบ๊อบบี้นะครับพี่จินดาแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวเราไปทักทายกันทาง SMS นะครับผมอ่ะจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันแต่ว่าตอนนี้รอโหลดอยู่ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะตอนนี้หลังไมค์ของเรานะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมไม่ใช่น้องเมย์สิน้องแป้ง น้องแป้งนะน้องแป้งน้องไปโกของเรานั่นเองนะครับ022481366นะครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดป้าย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้

0: อร่อยเกินครับนะครับตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ไก่แต่ฟางนะครับจากพี่ธันวาราศีธนูตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพ่อมนะครับพี่เล็กพี่เล็กกำลังกรีดยางเหมือนเดิมไหมตอนนี
1: ้
0: ครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
1: ขอเพลงเสือนบ้าเถียวบ้านของนกขวัญธนา
0: ได้เลยครับชวนเบ้าเถี่ยวบ้านนะครับอ่ะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ผมมอบให้หนองเพลงและทุกเพียงทุกชาติขวางตรงนี
0: ้ครับผมได้เลยฮะ
1: หนองเพชรท่านนี่ว่าเพลงเช้าวันเมืองลาววันเปิดได้ไหมของคิ้วอมรรัตน์ของนกขวัญธนานี่แหละ
0: ตอนนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนไม่ทันพอดีน้องๆเขาเตรียมเพลงนี้ไว้แล้วเอาไว
1: ้ถ้าว่าเปิดได้ไหมจะขอทีหลัง
0: ขอทีหลังเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวยังไงถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมเปิดให้นะ
1: ครับ
0: ครับผมพี่เล็กขอบคุณมากๆครับผม
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์นะฮะชนบ่าวเที่ยวบ้านจากนกพรพนานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็น

0: ความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมาทัชมองนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะถ้าเพลงจบไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดลอยๆนะฮะบทเพลงจากวงอัศนีวสันต์นะครับจัดไปครับแล้วก็กุหลาบแดงครับจากคุณพี่สมจิตบ่อทองสารวันอย่าลืมสัญญานะครับพี่แต่อรทัยคิดฮอดก็อดบ่ได้นะครับบทเพลงจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับหอยกอดผู้ยอดรวยจากน้องบิวจิตชริยานั่นเองนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับสวัสดีน้องปามี่นะฮะมาทักทายกันแล้วเนาะสวัสดีกำนันแดงนะครับไหนดูสิมีใครบ้างสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่สว่างนะฮะพี่จุ๊บแจงช่างแจ็คเทวาครับพี่ระวิกรผมชื่อโอเว่นนะครับสวัสดีครับผมพี่จันเพนแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บอนวีนะครับมารายงานตัวครับป้อมนี่มาแล้วมาแล้วบอนวีวีรศักดิ์นะครับพี่น้ำเทียงบ๊อบบี้นะครับผมน้องดาราวานบอกว่าวันนี้ดีเจหล่อมากนะครับก็ว่ากันไปนะทักทายครับพี่ถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ใส่มาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับพี่ไตรรัตน์นะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะคะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life กับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีนะฮะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงกันเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: กลับมานะฮะในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตอนนี้ครับเดี๋ยวระหว่างเรารอสายในช่วงของพาเลทเป็นฮิตนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะก็ในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับราคาเบาๆท้ายลองครับลดขายกว่า300ล้านซองละกันนะครับทักทายกันก่อนนะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญจันทนครพนมฝนตกหนักค่ะพี่พิเชษนะครับพี่พินโยพี่พิทวัฒน์ในช่วงที่2พี่จันเพ็ญนะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่สยามและอ่อเอี่ยมจากพัทยานะครับน้องดาราวันบอกว่าวันนี้อกหักค่ะดีเจอยากฟังเพลงถลำของพี่บี้นะฮะวาซานอกหักวาซานสวัสดีพี่สมคิดนะฮะพี่มงคลเพชรวิจิตรนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับกำนันแดงพี่วันวิสาสวัสดีนะครับวันนี้จอกชีวิตของเรานะฮะไหนขอดูซิเพลงอะไร

วันนี้แหละฮะวันนี้คือเพลงทิ้งกันไม่ได้หรอกนะครับจากพี่แจ๊สสปุกนิกปาปยองกุ๊กกุ๊กฟิชเชอริงน้องเกมสุจิตรานะครับสังกัดอิสระคำร้องโดยอาจารย์พดุงทรงแสงทำนองโดยพี่บ๊อบบี้3บาท50นะครับโอ้เรียบเรียงโดยอาจารย์พี่บ๊อบบี้นะครับ3บาท50แล้วก็อาจารย์ธนกรทองเกษมนะครับหรือว่าอาจารย์ฟอร์ดนั่นเองนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับระหว่างรอรับสายในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้ง02 248 1366ครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมานะครับผมนี่จัดไปในช่วงของจอกชีวิตจบไปนะฮะบทเพลงจากพี่แจ๊สสปุกนี่ปาปยองกุ๊กๆทิ้งกันไม่ได้หรอกนะฮะเพลงเพราะมากๆเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมฮะน้องแป้งไปรับสายกันเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่ปริชา
4: ครับ
3: พี่ปริชาโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะวันนี
4: ้จากสงขลาครับ
3: จากสงขลานะครับรับฟังชัดเจนนะครับ
4: ฟังคนชัดครับ
3: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
4: ฝนจางนางหาย
3: ฝนจางนางหายจากคุณอาสอนเทพเนาะ
4: ครับครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: เพราะว่าผู้ผู้กองทุกคนคร
3: ับ ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
4: จำไม่ได้ครับ
3: จะไม่ได้พูดตามดีเจนะครับ
4: ครับครับ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อย
3: ครับและไอ้อัยรา
4: และไอ้อัยรา
3: อ่าฮ
4: ่
3: า
4: อ่าฮ
3: ่
4: าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อัยราอ่าฮ่า
4: อัยราอ่าฮ่า
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับเพลงนี
4: ้มอบให้ใครพิเศษให้ไม่รู้ไม่รู้ขอฟังหรือเปล่าไอ้ทุกเสียงลูกสายอะไรกันครับทุกคนอะไรกันครับ
3: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ครับผมนี่ทำหน่อยที่เพอากาศนี่มันยิ่งยวงแอร์นี่ดิเทสอยู่ก็อยู่อเมริกาแล้วไม่อากาศไม่เย็นเลยเนี่ย
3: หมายถึงผมใช่ไหม
4: ครับครับ
3: คืออย่างเวลาผมไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมฮะคืออากาศมันหนาวจริงแต่มันก็คือเป็นอากาศที่แบบธรรมชาติแต่อย่างตอนแรกผมอยู่ในห้องส่งนะฮะในห้องส่งในห้องแอร์ในออฟฟิศในอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแบบมันหนาวไม่ธรรมชาติทำให้แบบใช่ครับบางทีแบบมันหนาวเย็นแบบอารมณ์เหมือนอยู่มันอยู่ในอยู่ในตู้เย็นนะครับพี่ อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้อ
4: ยู่อเมริกานี่มีฟังเพลงที่ไหนเนี่ยฟังเพลงอะไรเนี่ยอยู่อเมริกานี่
3: ไม่ถึงยังไงนะฮะ
4: เพลงเอาเพลงในความที่ไหนที่อยู่สารติเพลงเอาเพลงอย่างไหนกวาง
3: หมายถึงเพลงไทยเหรอครับ
4: เพลงไทยหรือเพลงอะไรนี่ความเพลงอะไรที่อยู่อเมริกัน
3: อ๋ออยู่อเมริกาปกติผมร้องเพลงสากลเท่านั้นแต่ว่าผมเพิ่งพอเวลาผมกลับมา

0: มาถึงเมืองไทยผมเริ่มฟังเพลงไทยไงพี
1: ่โอ้วิทยุที่นู่นมีไหมฟังวิทยุที่นู่น
0: ที่นู่นที่นู่นวิทยุรับไม่ได้ครับแต่ว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผมมีแบบในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็อยากจะฟังเพลงไทยแล้วก็ไปหาในเว็บไซต์ในอะไรอย่างงี้พี
1: ่อ๋อครับครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็นั่นแหละยังไม่ลืมยังฟังอยู่นะฮะขอบคุณมากมากครับพี่วิชาครับ
1: สวัสดีครับส
0: วัสดีครับครับผมนะฮะคุณพี่ปรีชานั่นเองนะฮะขอบคุณมากมากนะครับจากสงขลานะฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับน้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้งตราพันธานรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและอายเอยารารสชาติดีๆทางงานชุ่มคอทุกบ้านต้องมีนะฮะอายเอยาราอ่ะฮ่าจัดไป4เพลงครับจอกิวิทครับเอ้ยไม่ใช่พาเรตเพลงฮิตครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
1: ลับมานะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นจะจะขาดจากคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะฮะฝนพรามพี่อัมพวานะครับจากอาจารย์บราพินภูไทยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับฝนตกฝนอะไรนะฝนเดือน6ใช่ไหมครับแล้วก็ฝนจางนางหายนะครับบทเพลงจากคุณอาสอนเทพนั่นเองนะครับจัดไป4เพลงเป็นแนวลูกทุ่งแบบคลาสสิกมากๆนะครับจัดให้ทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่เสงี่ยมนะพี่อุไรพัฒน์น้องลิซ่าสวัสดี

0: ค่ะพี่จรูนครับพี่หนูวันพี่ยายออดสามญาตินะฮะพี่จรูนพี่รัตติวันนะครับสวัสดีครับผมพี่วีรศักดิ์นะครับน้องลิซ่าพี่บันเทาพี่จารุวันพี่พุทธวัฒน์ในชั่วโมงที่สองพี่จันเพ็ญพี่พินโยพี่ดวงใจพี่ไตรรัตน์นะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่รัตดาวันครับกำนันแดงกลับมาแล้วนะครับไหนดูสิมีกำนันแดงอยู่บ้างไหม ตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงเพลงคิดมหานครชาร์ตกันต่อดีกว่านะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวคิวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: กลับมานะครับผมใน

ช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงที่ซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายครับพี่เดียฮาร์นี่มาดามสไปซี่นะฮะสวัสดีครับผม

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงได้ทักทายกันหน่อยนะฮะพี่พินโยนะครับสวัสดีน้องดาราวัน I love you นะฮะแล้วก็พี่ไทยรัฐแตงหมวกครับพี่นันทาครับพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับผมพี่แก้วมณีพี่สาวขามนะฮะพี่นันทาแล้วก็คุณยายออดสามย่านพี่จิรวรรณกำนันแดงพี่รัตดาวันพี่เสงี่ยมนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่ทักทายกันนะครับสวัสดีพี่พยับขะใจบอกว่าซอดแจ้งทุกวันนะฮะแน่นอนซอดแจ้งเลยนะถึงตีห้าเลยนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อออลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพบนะครับจากน้องแตงโมสังขะก็เลยต่อมากับคู่ครองคุณก้องห้วยไร่นะฮะทักทายครับชั่วโมงที่3กราบสวัสดีนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยตอนนี้เวลา 4:42 นาทีแล้วนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 2:00-5:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงกำนันแดงบอกว่าผมกลับมาแล้วฮะนี่สวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับพี่นันทานะครับพี่สาวขามพี่เกษมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3มารายงานตัวนะครับบอนวีทักทายชั่วโมงที่3นะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่วรวุฒิใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ต้องขอขอบคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ

0: ่านกับตัวในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่นะฮะ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเป็นอย่างเขาเข้าใจแต่น้องกวางจิรพันธ์นะครับแล้วก็เพลงยื้ออาจารย์ปรีชาปัดภัยทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอร์พี่เทวีสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เล็กยินดีคุณได้พอเพียงพี่ก้านกล้วยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จุ๊บแจงพี่บันทิตานะฮะแล้วก็พี่กำนันแดงพี่สุมาลาพี่วันเท้าพี่สุชาดาพี่นันทาพี่วีรศักดิ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับป้าตอนนี้ครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะไปฟังเพลงผ่อนคลายกันบ้างในช่วงวันศุกร์วันนี้นะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
2: ฮัลโหล1 2 3 4ฮัลโหล1 2 3 4เอาดังก่อนก็บอกกันได้ไม่เห็นว่าซุ่มอยู่ใกล้ๆก็ได้เอาพี่น้องมื้อนี้บุญบั้นเฮาเด้อนะครับหมอลำซิ่งนี่ค่อยไปจ้างมาได้เนี่ยค่อยไปจ้างมาได้เนี่ยพวกขาขาวเฮาซูมนี่อ้ามยับเข้ามาพี่น้องหมอลำผมคันเติ้นขึ้นพี่น้องหามนั่งนี่เบิดเดินวัดนี่เด้อฟ้อนย่างเดี๋ยวหมอลำมีที่ภูมิงามๆนี่อัศจรรย์อันซุ่มจุดผู้จะมาจุดไก่ห่านเนี่ยมันตื่นบุญบรรเทาจะหายมีเรียนมีแล้วกันผู้ใหญ่นี่มาประกาศเนี่ยให้พี่น้องฮักกันแพ่งกันเนี่ยม่วนยังเดี๋ยวได้ซุ่มเฮาเด้อเอาตื่นพี่น้องเด้อย่า

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับผมขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวๆ ว้าวและก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158 3เพลงจบไปเพลงสบายๆนะครับตามคำขอหลังใหม่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาขาวสาวลำซิ่งจากผู้หญิงลีศรีจุมพลนะครับโอกินาวาลำซิ่งนะฮะจากน้องอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้โอกินาวาลำซิ่งนะครับแต่ว่าน้องในแกรมมี่โกแล้วกันนะฮะแล้วก็เอิ้นอ้ายเนเดอร์ยามเธอมีแหงจากน้องลำไยหายทองคำนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะฮะไหนขอดูสิมีใครบ้างสวัสดีไปถึงน้องอนิชาพี่สุมาลานะครับพี่คุณยาย

0: พอเพียงนะครับผมทักทายครับพี่สุภัทราแล้วก็สวัสดีไปถึงลุงต่อยนะฮะสวัสดีลุงต่อยครับแล้วก็คุณเดียว .com บอกว่าสวัสดีครับป่าเพชรนะฮะโอ้ยป่าเพชรเลยเหรอฮะ สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาพี่นัญชาพี่สาวขามนะครับพี่บรรเทาครับพี่เยเฮอร์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่ออยากฟังเพลงอะไรนะครับหลังจากนี้ก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366ครับตอนนี้ทางหลังไมค์ก็เป็นน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพลงช้างเผือกครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: นี่ไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะจบไปบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูมิสิทธิ์ฟีเจอริ่งพิพันธ์วรการสวัสดีครับพี่เยเฮอร์สวัสดีไปถึงน้องเนตศิวลีนาเดียใช่ไหมครับสวัสดีครับและก็ทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าเอ้าดีเจเพชรหิวข้าวแล้วกับเจ้านะครับนะโอ้ยหิวแต่หิวว่าตอนนี้แต่ว่าก็นั่นแหละจะกินเลยถ้ากินตอนนี้นะกว่าจะนอนโอ้ยไม่อืดอืดอีกนะครับไม่เขาเรียกว่ากลัวจะเป็นกรดไหลย้อนนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณเดียว .com บอกว่าโอ้โหเพลงปวดผมเลยครับป๋านะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่มานิตครับพี่จิรวุฒิครับพี่พีระพี่จิรพรนะครับน้องอนิชานะครับพี่สุภัตราพี่ปราโมทนะครับขอบคุณมากมากครับคุณยายพอเพียงด้วยนะครับพี่นันทาพี่เยเฮือครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนอย่าลืมนะครับรักไม่เพื่อผู้บนจันทร์รักเอฟเอ็มกันสิบห้าลูกทุ่งมหานครครับเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ไปเสาร์ที่แล้วอาเสาร์นี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วอรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพสวัสดีค่ะจากใจของแม่บุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศฟังในบ้านฟังในรถฟังตรงไหนนะหัวไร่ไปนาตรงไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถรับชมรับฟังได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังมีหยอกหยอดเล็กๆน้อยๆพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เมตตาเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจตอนเช้าหัวลุ่งคนใต้เขาเรียกหัวลุ่งแบบนี้นะคะจะรุ่งสางแล้วไงก็หัวรุ่งแหละนะให้หน่อยได้ไหมอ่ะ พูดแล้วก็เลี้ยวตรงนี้แหละคุณผู้ฟังดิฉันก็ไม่มีอะไรหรอกดิฉันก็พูดไปตรงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณมิตรชัยนะคะคุณสุนิสาสวัสดีค่ะตามต่อมาด้วยคุณสมชายนิ่มฟักแล้วก็คุณเคอ่านว่าอะไรเคและทีมีอะไรไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะ คนนี้ทักมาจากมีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะคุณเกศรละใหม่คุณอรุณีเชื้อผู้ดีจากสุโขทัยนะคะแล้วก็คุณภาวนาขันธบุญนะคะบางพลีคนนี้บางพลีนะคะคุณขมสันจอตรอนะแล้วก็น้องจอกนี่ทักมาจากคุณชิดชะไมอันนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านยากนิดนึงถ้าภาษาไทยก็จะเร็วกว่านี้นะคะทักเสร็จก็เมื่อกี้บอกว่าอากาศใช่ไหมนี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศประเทศของเราเตือนเลยนะคะว่ารับมือฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์ก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านพิษณุโลกสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมมุกดาหารอุดรธานีและอำนาจเจริญโอ้โหอุ้ยหลายจังหวัดเหลือเกินนะคะเอาลงทะเลมั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมแรงมากนะคะค่อนข้างจะแรงเลยนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน

คะนองกระจายร้อยละ 70% ของพื้นที่อ่านจบปั๊บสรุปเลยค่ะเปียกแฉะทั้งประเทศเลยพี่น้องดูแลกระหม่อมตัวเองดีๆอย่าให้ไปโดนฝนการโดนฝนไม่ทำให้เราเป็นหวัดแต่ไวรัสในอากาศทำให้เราไม่สบายนะคะฝนไม่ได้เป็นอะไรกับชีวิตเรานะคะทักทายคุณอิสลานุวัฒน์เมืองนันนะคะสวัสดีค่ะทักทายมาจากอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะคุณพิจิตพลขันคุณพิจิตพลขันนี่จำไม่ได้นะจากจังหวัดไหนนะนึกไม่ออกเดี๋ยวขอนึกก่อนใช้เวลาในการนึกนิดหนึ่งนะคะเอ้ามาถึงช่วงของผู้ประสบภัยวัยหิวคือมันหิวได้ทุกวัยแล้วตั้งแต่เล็กจนแก่จนเท่ามีไหมวันไหนที่ไม่อยากทานอาหารแล้วคิดไม่ออกอ่ะเอ้ยวันนี้จะกินอะไรดีของดิฉันไม่ยากดิฉันถามเพื่อนนี่เธอวันนี้เธอกินอะไรเนี่ยเพื่อนก็โอ้เดี๋ยววันนี้ผมไปกินดิฉันก็เกิดความคิดบันเจิดละประมาณนี้ช่วงนี้นี่เป็นอะไรก็ไม่ทราบนึกอยากทานแต่หมูกรอบนะกรอบอย่างเดียวไม่พอต้องผัดกะเพราแต่ของดิฉันเนี่ยไม่พริกไม่ชูรสไม่เครื่องปรุงก็คือเอากะเพราผัดกับหมูกรอบไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่อะไรเลยผัดไปด้วยกันนั่นแหละคุณผู้ฟังอร่อยไม่เชื่อลองดูนะคะนี่เป็นเมนูง่ายๆนะคะบายแหม่มบุรีรัตน์นี่นะคราวนี้เนี่ยเวลาเราไปทานอาหารที่ร้านข้าวต้มต้องเติมพลังคนนอนเช้าแบบกระเป๋าไม่ฉีกอะร้านข้าวต้มเนี่ยดูดีๆแพงนะพี่น้องนะเราต้องไปเปิดเมนูดูก่อนเลยเปิดโผมหาชนเลยราคาก็ต้องเป็นมิตรด้วยนะยำเกี๊ยมฉ่ายไข่เค็มโอเคยำกุนเชียงเป็นเมนูยืนหนึ่งรสชาติจัดจัดจ้านทำให้รับทานข้าวต้มแล้วก็นั่งละเลียดทานได้ยาวมากขึ้นนะคะผักบุ้งไฟแดงก็ราคาเป็นมิตรจานจะใหญ่ๆพูนๆเลยนะผัดแขนงหมูกรอบได้สัดส่วนผักทำให้อิ่มท้องนานไข่เจียวใช้โป๊ไข่เยี่ยวม้าทรงเครื่องอันนี้เติมโปรตีนแล้วก็ตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีหากต้องการพวกเมนูน้ำๆนะคะก็จะเป็นพวกโป๊ะแตกต้มยำกุ้งชามใหญ่ๆสดน้ำแซ่บๆปลุกความสดชื่นได้ดีเยี่ยมเลยนะข้าวต้มเนี่ยช่วยให้อิ่มไวนะคะอารมณ์หิวก็มาสุดฟินก็เติมพลังโดยที่กระเป๋าตังเนี่ยไม่แฟบเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกอาหารเนี่ยต้องเลือกที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ทำให้อิ่มด้วยสตังในกระเป๋าก็ไม่แฟบลงไปมากประมาณนี้นี่ก็กลางเดือนเข้าไปแล้วนะคะอาหารมาทักทายพี่น้องอีกสักนิดหนึ่งนะคะคุณพิทยาคุณวิเศษคุณโยเยไม่โยคุณโยเยไม่โยเยโอ้โหชื่อคุณหนุ่มชัยคลองค่ะคุณชนิดาเข็มหมื่นวัยคุณบุญเกิดหินนางสวัสดีค่ะคุณธนันชัยเตรียมล้ำเลิศนะคะโอ้ชื่อน่ารัก ทักทายเสร็จวันนี้ในอดีตวันนี้วันที่15สิงหาคมพรุ่งนี้วันหวยออกเนาะดิฉันก็ไม่ส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเล่นหวยทุกชนิดแหละนะแต่วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2442รัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ตัดถนนราชดำเนินเป็นถนนสายใหญ่ทันสมัยเพื่อเชื่อมนะคะพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตคุณรู้ฟังดูภาพออกเนาะและในวันนี้เช่นกันเมื่อปีพ.ศ. 2490อินเดียแดนพาลตะได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการหลุดพ้นจากการปกครองของสหราชอาณาจักรและในวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2457มีการเปิดใช้คลองปานามาเส้นทางเดินเรือเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นรักข้ามคลองต้องมาจาก

มาถึงรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่รักที่สุดของดิฉันนี่นะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาบก.ปอส.ก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็เจือนตื่นเลยถึงทุกเพศทุกวัยทุกคนที่มีบัตรประชาชนให้ตรวจสอบให้ดีใครจะมาเอาบัตรประชาชนของเราจะมาขอให้สำเนาบัตรประชาชนรวมถึงการเซ็นชื่อรับรองสำเนาต้องรอบคอบขีดเส้นใต้คำว่ารอบคอบล้านเส้นเลยห้ามนะคะห้ามสำเนาโดยไม่เซ็นห้ามมอบบัตรประชาชนให้ใครก็ตามเพราะโอ้โหนี่ติดคุกติดตารางไม่รู้ตัวนะบางคนนี่โดนไปใช้ชื่อนะคะตามบัตรประชาชนเนี่ยสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทใช้ก่ออาชญากรรมทางภาษีก็มีนะคะกระทำผิดทางเศรษฐกิจทำให้ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยในทุกประการมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งไปทำงานบริษัทเจ้านายในจ้างก็บอกขอบัตรประชาชนแล้วก็ให้ลงลายมือชื่อด้วยคราวนี้แม่บ้านก็ไม่ได้เซ็นนะก็ใช้วิธีเขียนชื่อตัวเองเลยนะคะซึ่งก็ปลอมง่ายแล้วล่ะจากนั้นเธอกลายเป็นกรรมการของบริษัทมีการออกใบกำกับภาษีปลอมรัฐเนี่ยเสียหายถึง129ล้านบาทไอ้คนทำมิจฉาชีพนะคะก็ลอยไปไหนไม่รู้แม่บ้านก็ถึงคราวสิสวยเลยนะคะแม่บ้านก็ถูกตำรวจจับก็บอกว่าเขาบอกว่าให้เนี่ยใช้บัตรเนี่ยเพื่อโอนเงินเดือนเท่านั้นแหละไม่ทราบข้อมูลส่วนตัวเนี่ยถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัทแล้วก็ไม่ทราบว่าถูกสวมชื่อเป็นกรรมการโตกกระจายไหลหลุดอ๋อไม่ใช่ติดคุกแล้วข้อมือใส่กุญแจไปเรียบร้อยเป็นกุญแจมือนะคะจากนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับว่าอยู่ในกระบวนการจัดตั้ง

บริษัทนอมินีและการออกใบกำกับภาษีปลอมเห็นไหมแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆที่ประมาทไปนะประมาทเพราะไม่รู้นะคุณผู้ฟังนะถ้ารู้ก็ไม่มีใครทำหรอกแต่จากนี้เธอจะต้องสู้ในทางกฎหมายอ่ะจ้างทนายก็เหนื่อยขึ้นโรงขึ้นศาลก็เหนื่อยคุณผู้ฟังเห็นศาลไหมมีศาลไหนอยู่เตี้ยๆมั้งโอ้โหขึ้นไปนี่อย่างสูงนะคะคราวนี้พูดถึงบัตรประชาชนก็เกิดดราม่าการทำบัตรประชาชนของลูกคนดังนะคำตอบเนี่ยนะคะถึงข้อห้ามของการถ่ายภาพทำบัตรประชาชนเนี่ยตามกฎหมายและตามระเบียบเนี่ยระบุไว้เลยนะคะว่ารูปถ่ายเนี่ยต้องสะท้อนภาพตัวตนจริงชัดเจนถูกต้องตามกฎของทางราชการเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนั่นก็คือไม่ให้ใส่คอนแทคนี่มีแบบเลนสีแล้วก็เลนแบบบิ๊กอายแบบตาโตอ่ะเออเนาะแบบนี้เนี่ยนะคะดวงตาที่จะต้องถ่ายภาพทำบัตรประชาชนต้องเป็นธรรมชาติอะค่ะถ้าจะใส่คอนแทคเลนส์ก็เป็นแบบใส่ได้หมวกไม่สวมนะคะเครื่องประดับติดตาไม่ต้องมียกเว้นผ้าคลุมตามหลักศาสนาอันนั้นได้นะคะเส้นผมต้องไม่ลกกลุงลังปิดบังใบหน้าแล้วก็ต้องทัดหูให้เรียบร้อยเปิดกรอบหน้าที่ชัดเจนเห็นทั้งคิ้วดวงตาใบหูอ่ะต้องเห็นคุณผู้ฟังแว่นสายตาอนุโลมได้แต่ของดิฉันนะของดิฉันนี่ตอนไปทำบัตรเนี่ยนะคะที่เขตตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยนะคะเขาไม่ให้ใส่นะยิ่งถ้าเป็นแว่นกันแดดนี่ไม่ได้เลยเลนสีเข้มไม่ได้นะคะของดิฉันนี่แว่นสายตาเป็นเลนส์ใสแต่เขาก็ไม่ได้อนุญาตแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้มีแสงสะท้อนนะคะเวลาจะยิ้มเหรออ๋อยิ้มเห็นฟันไม่ดียิ้มแค่อมยิ้มมุมปากเพื่อที่ไม่ให้ล่องน้ำหมากเนี่ยมันลงมากรบเพราะว่าเวลาเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ว่างั้นเถอะเป็นผู้สูงวัยมุมปากจะตกคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอมยิ้มเบาๆเพื่อยกกระชับใบหน้าอันนั้นอนุโลมส่วนเสื้อนะคะต้องหลีกเลี่ยงสีขาวหรือว่าสีพาสเทลอ่อนๆแนะเลยค่ะว่าต้องสวมเสื้อสีเข้มสีสดใสน้ำเงินดำแดงเหลืองแบบนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะตัดกับพื้นหลังอะที่เขาจะมีขีดความสูงใช่ไหม180 160 150 150ประเตี้ยไปนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะมันจะได้ตัดกับพื้นหลังสีขาวแล้วก็เสื้อจะต้องมีแขนมีปกเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลแบบนี้ได้นะคะส่วนใบหน้าก็แต่งให้เข้มกว่าปกติเล็กน้อยเวลาเจอแสงแฟลชปิ๊บมันจะได้ไม่ขาวเผือกประมาณนั้นนะคะรู้ทันไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังนอกจากจะดูแลในเรื่องของกฎระเบียบตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือไม่เป็นเหยื่อในเรื่องของความเชื่อมีนะออกรถใหม่เอามะนาวไปด้วย4ลูกวางไว้ตรงล้อ4ล้อรวดเอาไว้ตรงกึ่งกลางเลยนะหน้ายางสตาร์ทรถแล้วก็เคลื่อนตัวไปช้าๆก็ล้อก็จะทับลูกมะนาวเนี่ยแตกดังโพล นะเอาวันออกรถใหม่เลยนะประมาณนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่แฝงไว้ว่าความหมายของการเหยียบมะนาวเนี่ยของล้อรถเนี่ยนะคะจะขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งปวงเหมือนให้ผลมะนาวรับเคราะห์แทนแต่ความจริงแล้วเนี่ย พอแตกดังโพล่ใช่ไหมน้ำมะนาวมันมีฤทธิ์เป็นกรดเนาะหากทิ้งไว้มันก็จะกัดกรดหน้ายางแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยโหเป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของความเชื่อนี่อยู่ในใจอยู่ในสมองอยู่ในเนี่ยนะ DNA ของคนไทยนี่แหละคุณผู้ฟังมิจฉาชีพก็จะไกลหน่อยแต่ความเชื่อเนี่ยมันอยู่ใกล้กับตัวเรานิดเดียวพูดถึงมะนาวบทเพลงนี้มาให้พี่น้องได้รับฟังเชิญรับฟังกัน

พี่น้องเจ้าคะช่วงนี้เป็นช่วงของรอบรู้เศรษฐกิจโอ้โหก่อนจะรอบรู้เศรษฐกิจเดี๋ยวหาพี่น้องกันพี่น้องดิฉันนี้ก็ตามใจยากยากคุณโจใจดีนะคะแล้วก็ขอเพลงมานะคะจากสงขลาว่างั้นนะคะชีวิตต้องทนนะคะขอเพลงมาด้วยแล้วก็สวัสดีมาจากป่าบอนพัทลุงคุณมานิตกลั่นมธุรพจน์นานคนนี้ก็แฟนประจำขาประจำของดิฉันสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลคุณฮารุสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีข้องหลิมคุณชัยนาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณเยาวลักษณ์นะคะสวัสดีอรุณสวัสดิ์นะคะนะวันนี้คุณผู้ฟังเราเห็นร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารก็ดูมีหลายเกรดหลายแบบหลายอย่างมีตั้งแต่ข้างทางสตรีทฟู้ดไปจนกระทั่งถึงระดับภัตตาคารแต่คราวนี้เรามาดูภาพรวมนะคะของร้านอาหารตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังเผชิญกับวิกฤตจากกำลังซื้อที่หดตัวลงและการท่องเที่ยวที่ซึมกระถืออย่างกับนกถึกถืออะไรประมาณนี้ผู้ประกอบการค่ะต้องปรับการบริหารเคสโฟก็คือกระแสเงินสดอะมากกว่าที่จะเน้นยอดขายนะพร้อมกับลดต้นทุนสต็อกและการสูญเสียวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นไข่เนื้อหมูผักแล้วก็ต้องทบทวน GP นั่นก็คือค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มที่สูงขึ้นถึง 35% ในร้านที่พึ่งพาการขายผ่าน Delivery รวมถึงค่าโฆษณาค่ายิงแอดที่เป็นต้นทุน 40% ของยอดขายนะคะสำหรับภาคการท่องเที่ยวก็ประเมินว่ามีโอกาสนะที่จะมีต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแค่ประมาณ 31-32 ล้านคนจากเที่ยวบินที่ลดลงราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์สงครามที่ไม่คิดจะหยุดเลยทำท่าเหมือนจะหยุดอ่ะฝ่ายนึงอ่ะทำท่าเหมือนจะอยากหยุดสู้ไม่ไหวคุณผู้ฟังจำสงครามเวียดนามได้ไหมใครนะประเทศไหนนะโอ้โหหนีหางจุกตูดอ่ะกับประเทศตัวเองอ่ะประมาณนั้นคุณผู้ฟังต้องอายุเยอะนิดนึงถึงจะจำได้นะคะสถานการณ์แบบนี้ส่วนมาตรการอีกมาตรการหนึ่งนั่นคือไทยช่วยไทยพัสนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่ามันแค่ประคองไม่ใช่กระ

ุ้นกำลังซื้อเลยกำลังซื้อเนี่ยที่หายไป 40% เนี่ยนะคะเงินเนี่ยไม่ได้ไหลลงสู่ธุรกิจรายย่อยอย่างทั่วถึงต่างจากโครงการคนละครึ่งซึ่งทั้งกระตุ้นยอดขายแล้วก็เงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยมีดีกว่าไทยช่วยไทยพัฒน์ในรัฐบาลชุดนี้อันนะดังนั้นเศรษฐกิจตลอดปีนี้เนี่ยภาพรวมคงจะแย่กว่าปีก่อนจากกำลังซื้ออ่อนแรงการท่องเที่ยวซบเซาเงินบาทก็แข็งค่าทำให้การเติบโตของ SME เนี่ยเป็นไปได้ยากเป็นเรื่องยากเลยว่างั้นเถอะนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับนอกจากจะปรับตัวเองนะต้องปรับโครงสร้างลูกน้องเป็นยังไงค่าแรงตัวเองคิดออกมาหรือเปล่าต้องลดต้นทุนต้องรักษาแคชโฟลว์แล้วก็ต้องประคองธุรกิจให้มันรอดไปให้ได้อ่ะนี่คือเรื่องของธุรกิจนะส่วนตลาดนะคะมีอยู่ตลาดหนึ่งคุณผู้ฟังดูเหมือนมูลค่าเนี่ยจะสูงนะสูงถึง 12,000 ล้านบาทต่อปีนะนั่นคือตลาดน้ำปลาเป็นหมื่นล้านคุณผู้ฟังแต่อัตราการเติบโตเนี่ยมันทรงตัวคือมันไม่ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นมันแค่ทรงตัวอยู่ประมาณปีหนึ่ง 1-2% ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าน้ำปลาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานที่อิ่มตัวแล้วโดยที่ market share เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยนะคะนำโดยทิพรสรู้จักเนาะมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของยอดขายขณะที่ตราปลาหมึกของบริษัทโรงงานน้ำปลาไทยอ่ะแม้มาที่สองนะตามหลังมาแต่การขายเนี่ยประมาณ 18% เป็นการส่งออกน้ำปลาในอันดับ1พุ่งไปยังมากกว่า70ประเทศทั่วโลกส่วนน้ำปลาอีกตัวหนึ่งคือ Mega Shape เป็นแบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตเร็วมากจากการเจาะกลุ่มตลาดพรีเมียมและคนรักสุขภาพเวลาจะซื้อน้ำปลาต้องไปดูข้างสลากถ้าเห็นเป็นเมกะเชฟคุณรู้ฟังจะเห็นสิ่งที่แตกต่างจากน้ำปลาทั่วไปส่วนอันดับ4ที่ตามมานั่นคือตราหอยเป่าฮื้อของบริษัทอุตสาหกรรมน้ำปลาระยองครองส่วนแบ่งการตลาด 5% เน้นเจาะกลุ่มพรีเมียมหัวน้ำปลาแท้เกรดบนเนี่ยคุณรู้ฟังเห็นไหมเริ่มเห็นความต่างนะส่วนอันดับ5นั่นก็คือตราหอยนางรมนะคะก็เป็นของบริษัทน้ำปลาพิชัยแบรนด์เก่าที่มาทำแบรนดิ้งใหม่เพื่อชิงส่วนแบ่งในเซกเมนต์พรีเมียมแล้วก็สุขภาพเพิ่มขึ้นเห็นไหม1-2-3เป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นที่เหลือมีอีกไหมมีอีก 10-15% ไม่ใช่มีแค่5แบรนด์นี้นะคะมีอีก 10-15% เป็นแบรนด์ท้องถิ่นแล้วก็เป็นแบรนด์ห้างแต่เมื่อมองตลาดน้ำปลาตามพฤติกรรมของผู้บริโภคคุณผู้ฟังบริโภคน้ำปลาแบบไหนคุณผู้ฟังเลือกแบบพรีเมียมรักสุขภาพไหมแต่สุดท้ายท้ายสุดนะคะเราจะไปจบที่ร้านค้าร้านที่เป็นสตรีทฟู้ดใช่ไหมอาหารตามสั่งเราจะไปเจออะไรเราจะเจอน้ำปลาผสมแล้วก็เครื่องปรุงรสเค็มตอบโจทย์ตลาดล่างแล้วก็ร้านค้ารายย่อยเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยที่เป็นน้ำปลาผสมเนี่ยนะคะก็มีมูลค่าหลักพันล้านบาทแต่ถ้าเป็นน้ำปลาแท้เกรดมาตรฐานมูลค่านะคะก็6,000กว่าล้านบาทเน้นในครัวเรือนทั่วไปแต่ถ้าเป็นเกรดพรีเมียมล่ะโอ้โหเติบโตขึ้นจากคนที่ยอมจ่ายแพงเพื่อคุณภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ง่ายอ่ะมูลค่าก็ 2,000 กว่าล้านบาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังลองพิจารณาดูน้ำปลาสูตรสุขภาพโซเดียมต่ำเลยนะเป็นเซกเมนต์ใหม่ที่มาแรงใช่ไหมจะโลโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมต่ำปราศจากกลูเตนไร้น้ำตาลก็จะเป็นพวกหอยนางรมไลท์นะคะแล้วก็ตราคนแบกกุ้งแตกลายนะตรงเนี้ยร่วมกับนักแสดงวัยรุ่นเพื่อที่จะแสวงหานะคนรุ่นใหม่บริโภคน้ำปลาใช่ไหมส่วนแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนั่นตราหอยนางรมเขาทำการตลาดด้วยการดึงเชฟมิชลินสตาร์เนี่ยมาร่วมงานด้วยนี่คือกลยุทธ์การตลาดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะดูดี

ต้นทุนปลาทะเลตอนนี้สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำมันแพงใช่ไหมค่าแรงก็แพงต้นทุนโรงงานน้ำปลาก็เลยกระทบน้ำปลาก็เลยแพงตามแต่เดิมคิดว่ากินข้าวกับน้ำปลามันก็พอจะอร่อยใช่ไหมดีกว่ากินข้าวกับเกลือแต่ตอนนี้น้ำปลาเริ่มจะปรับราคาแล้วเพราะฉะนั้นยังไงไปที่ไหนไข่เจียวนะคะทานกับข้าวร้อนๆมีน้ำปลาหยอสักหน่อยนึงคุณรู้ฟังเอ้ยประเทศไทยเท่านั้นที่อร่อยที่สุดเต็มใจรักเชิญรับฟังค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณ

0: คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญ

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: พี่น้องค่ะโอ้โหมาแล้วทักทายพี่น้องก่อนนะคะคุณจิระวรรณเนียมสงคนนี้เป็นคนแรกของ LTM FM 95ในเช้าวันนี้นะคะตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสืออรุณสวัสดิ์ลุงต่อยแก่แล้วคุณณลุมนชูมนคุณสวรักษ์มะอาจเลิศตามต่อด้วยคุณวันนีคุณสมศรีผลส่งโอ้โหตามต่อด้วยนาเล็กวัญชนีช่วยชูบอกว่ากระบี่กระบี่คนน่ารักนะนะกระบี่กระบี่คนน่ารักนะอากาศดีนะคะวันนี้นะจะทำกับข้าวแล้วก็แต่งตัวสวยสวยสวยสุดเท่าที่จะสวยได้ไปวัดวัดที่ว่าคือวัดบางธงนะวัดบางธงวัดพระธาตุวชิรมงคลนะคะอยู่ใกล้บ้านนาเล็กนั่นแหละในโอกาสที่สามเณรสอบบาลีได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้อั้นนาเล็กก็เลยทำกับข้าวแล้วก็แต่งตัวไปวัดรำอยู่ตรงไหนรำอยู่แถวหน้าเป็นผู้หญิงที่รูปร่างผอมบางสูงโปร่งตะโกนหาได้เลยคนไหนชื่อหน้าเล็กวัญชนีของแหม่มบุรีรัตน์คนนั้นแหละสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรโดนประดิษฐ์กุลตามต่อด้วยคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณรัชนีกรรุจิวรกุลคุณอัมพรการิเทพน้องสุไก่ทอดน้องสุไก่ทอดนะจากจังหวัดตราดนะจ๊ะรวมถึงฝาชีที่น่ารักช่างแจ๋วแล้วก็ทักทายคุณสุวรรณีข้องหลิมด้วยจ้าพี่น้องค่ะยุโรปเนี่ยนะร้อนจัดเป็นระลอกที่5ของปีเป็นผลมาจากไฟป่าที่เผาอย่างรุนแรงฝรั่งเศสเนี่ยต้องนำเครื่องบินนะคะขึ้นทิ้งน้ำเพื่อที่จะดับเพลิงจากการที่ป่าถูกเผาเนี่ยนะคะกว่า 750,000 ไร่ขณะที่กรุงปารีสนะคะอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่36องศาเซลเซียส36องศาเซลเซียสของฝรั่งกับของไทยเนี่ยต่างกันของไทยยังมีความชื้นสัมผัสแต่ของฝรั่งมันจะร้อนแห้งๆหนังจะแตกแปะๆประมาณนั้นนะคะจนต้องประกาศเตือนภัยความร้อนในระดับสีส้มนะคะกลับมาเมืองไทยพี่น้องกลับมาจ้ะกลับมาก่อนนะจ๊ะฝนเนี่ยนะคะเมืองไทยตกแฉะเลยคุณผู้ฟังก็แนะทำร่างกายให้แข็งแรงเพียงแค่เดินแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนก้าวหนึ่งเดินให้

าะสมไม่ต้องเดินให้ครบ 19,000 เริ่มจากเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนอย่างสม่ำเสมอน้องปิงปองเนี่ยนะคะน้องปิงปองทอสอเนี่ยตอนแรกก็เดินย้วยๆนะตอนนี้เดินกับดิฉันแล้วขณะนี้ได้เริ่มวิ่งกับดิฉันแล้วนะคะน้องปิงปองทอสอเนี่ยคุณผู้ฟังก่อนจะเดินก็เช็คก่อนขยับเช็คเท้าเช็คข้อต่อสะโพกนะว่าเอ้ยมันขยับได้ดีไหมเพื่อที่จะลดอาการบาดเจ็บแล้วก็เดินได้อย่างปลอดภัยหากมีอาการปวดเจ็บควรที่จะพักเพราะทุกก้าวที่เดินคือการลงทุนเพื่อสุขภาพไม่จบค่ะพี่น้องค่ะผู้เชี่ยวชาญก็แนะนะหากจะเดินจะวิ่งจะเล่นกีฬาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันเนี่ยจะต้องนะเริ่มด้วยการทำสเตรชชิ่งสเตรชชิ่งก็คือการยืดเหยียดแต่ยืดเหยียดเนี่ยมี2แบบนั่นคือไดนามิกสเตรชชิ่งกับสเตติกสเตรชชิ่ง2ตัวนี้ต่างกันยังไงต่างกันนิดเดียวนะคะถ้าเป็นการจะเริ่มเล่นกีฬาให้ทำไดนามิกไดนามิกแปลว่าการเคลื่อนแบบการยืดแบบเคลื่อนไหวคือกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันมีการทำงานแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิของร่างกายเพื่อที่จะเตรียมร่างกายก่อนที่จะเริ่มเล่นกีฬาไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นนั่นคือไดนามิกไดนามิกคือขยับขยับขยับแต่ไม่ยืดค้างนะแต่หลังจากเล่นกีฬาแล้วอ่ะแบบนั้นน่ะนะคะเป็นการยืดค้างยืดออกไปแล้วก็ค้างเอาไว้เป็นสเตติกสเตชชิ่งนะคะเพราะว่าเราต้องยืดค้างหลังจากออกกำลังกายเหตุผลมีนิดเดียวเองมันเพิ่มความยืดหยุ่นและคลายกล้ามเนื้อการสเตรชเนี่ยไม่ผิดทำแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ทำให้ถูกแล้วก็เลือกให้ถูกประเภทแค่นี้จริงๆนะคะมีบ้านใหญ่โตอ่ะเหมือนปราสาทเลยแต่ถ้านอนติดเตียงเป็นไงล่ะไม่ต้องพูดถึงนะต้องใช้3คนดูแล1คนแล้วก็นอนอยู่บนเตียงติดเตียงใช่ไหมก็ต้องนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมแล้วก็ได้แต่นึกรู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ก็ไปทำไอ้รู้อย่างนี้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นการขยับร่างกายอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อความคล่องแคล่วมีรถเก๋งหรูหราลัมโบงี้เบลลี่อย่างนี้แต่นาทีนั้นต้องนั่งบนรถเข็นโอ้โหท้อแท้ชีวิตรันทดมีเงินเป็นพันล้านเลยโหโกงเป็นดอยเลยอึ้งแต่ต้องกินอาหารทางสายยางเอ้ยอุ้ยชีวิตรู้อย่างนี้มีเสื้อผ้าแพงมากเลยโอ้โหยี่ห้ออะไรพันดงพันด้าใส่ไปลุยวิตตองนะแต่สุดท้ายไม่ได้ใส่ต้องใส่ชุดโรงพยาบาลแล้วผูกเชือกข้างหน้าเวลาผูกเชือกโรงพยาบาลอ่ะคุณผู้ฟังว่าเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยดิจะแกะก็ยากไหมก็ลำบากดิใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงนี่นะขนมข้าวต้มอะไรพวกเนี้ยมันก็หลุดโผล่เพลใช่ไหมมันยากกับชีวิตมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถเก๋งหรือว่าเงินพันล้านเสื้อผ้าแพงมีก็เหมือนไม่มีไงไม่เป็นแบบที่ว่านั่นแหละคือความโชคดีของชีวิตเราจะแก่แบบไหนพี่น้องเราจะแก่แบบมีสุขภาพที่ดีคือแก่ตายอ่ะอย่าติดเตียงตายหรือโอ้โหลำบากแล้วเวลาติดเตียงเป็นไงสะโพกอ่ะตรงก้นอ่ะเป็นไงเป็นแผลไงแผลกดทับเจ็บไหมเจ็บแล้วมันจะไหวไหมนั่นนะพี่น้องไม่ไหวนะพี่ยังไม่แก่หรอกน้องจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ไทยอีกครั้งในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงทาง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพกลับเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุทั่วประเทศและรับชมทางแอปพลิเคชันMCOT Connect เมื่อตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งนะคะแหมอ่อนสักขนาดนี้พี่น้องคะทักพี่น้องก่อนพี่น้องจ๋าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหาก่อนพี่น้องจ๋าของดิฉันอยู่ตรงนี้ตรงนี้จริงๆค่ะพี่น้องไม่ได้หายไปไหนเลยสวัสดีค่ะคุณวัฒาพรทัดแก้วคุณนงรักเกื้อสมพรกิจคุณวิสูตรชัยยาคมคุณปะนิสราอีสกุลคุณยุพินรุ่มนุ่มคุณบอลวัสดุคุณจุรีแสงจันทร์คุณเพ็ญศรีแล้วก็คุณตั้มกระต่อคุณชมัยพรผสมงามนี่ทักไปพร้อมกันเลยนะคะพี่น้องค่ะมีข่าวพอพูดถึงปากใต้นะคะพี่น้องทักมาจากปากใต้นี้นะอันนะสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงขอเชิญแขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงร่วมงานฉลองครบรอบ83ปีของโรงเรียนนะคะพร้อมกับร่วมกิจกรรมออกสลากการกุศลเพื่อการศึกษาซื้อรถบัสให้น้องไว้เพื่อการศึกษาในวันเสาร์ที่22สิงหาคมอันนี้เชิญกันล่วงหน้าในเวลา15นาฬิกากิจกรรมในงานโอ้โหไม่อยากจะพูดนั่นไม่อยากจะพูดอึ้งนะว่าตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการฟาดแข้งระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงกับศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศแล้วก็17นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการออกสลากการกุศลเพื่อการศึกษานะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตมากมายมีนักร้องรับเชิญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังเดียวหนวดสะโตโอเห็นชื่อก็

รู้แล้วว่าเป็นคนเหนียนะหนวดสะตอสะตอธรรมดาไม่ใช่สะตอเบอร์รี่มันนั่นเห็นนะดิฉันก็เริ่มละรางวัลเนี่ยนะคะที่เขาเอามาร่วมบุญกันในครั้งนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า BYD นะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่ธรรมดาที่สำคัญค่ะบุญเกิดจากการกระทำเพื่อให้ความรู้ให้ปัญญาและให้อุปกรณ์การศึกษาที่ยั่งยืนนะพี่น้องช่วยกันนะคะโดยเฉพาะอุ้ยพี่น้องภาคอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาไปรับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เนี่ยก็ยุ่งนิดหนึ่งต้องลงไปที่ทุ่งสงนั่นว่าเป็นแบบนั้นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ตะกุยตะกายไปปากช่องซะ1วันที่เหลือจากนั้นดิฉันใช้เวลาว่างอ่านเสภาขุนช้างขุนแผนที่มีวรรคทองนะว่าจะกล่าวถึงพลายแก้วแวววัยเมื่อบิดาบรรลัยแม่พาหนีไปอาศัยอยู่ในกาญจนบุรีกับนางทองประศรีผู้มารดาพลายแก้วนี่ก็คือขุนแผนไงขุนแผนวัยเด็กเนี่ยนะคะก็คือพลายแก้วก็ต้องย้ายถิ่นฐานจากอยุธยานะคะไปเมืองกาญกับนางทองประศรีผู้เป็นแม่หลังจากที่ขุนไกรพลพ่ายเนี่ยนะคะผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกสั่งประหารชีวิตพอเติบใหญ่นะคะอายุได้ประมาณสัก15ปีก็ได้บวชเป็นเนนแล้วก็เรียนวิชาอาคมจากนั้นนะคะไม่ช้าไม่นานนะขณะบวชเป็นเนนนี่อยู่นี่แหละนะก็ไปศึกใต้ต้นไม้ลักลอบเข้าหานางพิมพิลาไลนางพิมพิลาไลเวลานั้นอายุ16ปีในบทเสภานางพิมพ์ก็บอกอายุกับพลายแก้วไว้อย่างชัดเจนว่าลือปีชวดน้ำหม่อมพี่16ปีปีนี้พึ่งปริ่มส่วนพายแก้วเวลานั้นเป็นเนนเนาะอายุ17 18ปีเท่านั้นเองนะคะความมากๆเนี่ยนะคะหลังจากที่นางพิมพ์เนี่ยหลับพายแก้วก็มุดเข้าหานางสายทองนางสายทองปีนั้นอายุ22ปีก็เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นแม่สื่อเจ้าพายแก้วเนี่ยนะคะก็เป่ามนมหาละรวยมาละรวยละรวยหรือเขาเรียกกันว่ามนเทพรำจวนนะทำเอานางสายทองเนี่ยงงงวยระถวยนิ่งอันเป็นบทอัศจรรย์นะนะว่าฝนโปรยฟ้าลั่นสนั่นเปรี้ยงลมพัดซัดคลื่นสำเภาเอียงอันคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะนานีฟ้าหน้าฝนคงจะเห็นภาพชัดอยู่นะคะนางพิมพ์ก็รู้ความเรื่องนี้และโกรธมากนะแต่นางสายทองก็กราบขอขมาแม้นางสายทองเนี่ยนะคะจะตกเป็นภรรยาของพลายแก้วแวววัยเนี่ยนะคะแต่นางก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันในฐานะของสามีภรรยาอย่างเปิดเผยนางสายทองเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่ที่บ้านของนางศรีประจันแม่ของนางพิมพ์และคอยที่จะปลอบใจนางพิมพ์ยามทุกข์ใจทุกกระทมกับความเจ้าชู้ของขุนแผนแสนสถานนะโดยนางก็ไม่เคยได้ดิบได้ดีในบทบาททั้งฐานะเมียน้อยเมียหลวงของขุนแผนเลยคุณผู้ฟังประมาณนี้ผู้ชายก็งี้แหละบทเพลงมาเลยค่ะสองใจเชิญรับฟังค่ะ

จ้าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะคุณพันจ้าสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟดิษสยามนะคะบอกว่าเป็น FC ค่ะประจำนั่นไงของแท้แน่นอนนะคะพี่กอล์ฟดิษสยามนะคะมาแล้วนะคะคุณจิตราศรีจันทร์คุณเรินเจริญคุณอุไรจริตงามคนนี้ทุ่งสงจ้ะต่อมาด้วยรัตนบุรีสุรินทร์นะคะคุณลัญญาอ่านว่าลัญญากันเนาะแล้วก็คุณธนากรสุขใสสวัสดีค่ะคุณสีเทพเพชรบูรณ์คุณนิรันนะคะบอกว่ามาจากหมูปิ้งหน้าซีเจบ้านแก่งอุตรดิตถ์โอ้พูดถึงหมูปิ้งอยากกินเนาะโอ้โหร้อนๆนะคุณผู้ฟังนะต่อด้วยคุณนนคุณโนนใหม่ทีมนะคะต่อด้วย22ล้อสยามภูมิคุณจุ่นขนส่งทั่วไทยต่อด้วยคุณอิสรานุวัฒน์เมืองนันโอ้วันนี้พี่น้องมากันเยอะนะคะคุณเสือ10ตัวจ้าคุณสุจัญญาเพชรสุขคุณปีจอวันจันทร์คนนี้จำได้นะถ้าไม่ผิดลำปางต่อมาที่คุณฉลวยนนทจันทร์จังหวัดเลยจ้าคุณเทวาบราแล้วก็พ่อสมศักดิ์แพรกม่วงคุณวรรณภาดีสัมพันธ์คุณจงรักจันทร์กระจ่างคุณน้ำหวานใจดีคุณมานิชทองดีจากเสรีไทยอีกสักครู่หนึ่งดิฉันจะไปเสรีไทยนะคะพอดีมีนัดอยู่แถวนั้นคุณจาลินีโบกคำแล้วก็ตามต่อด้วยคุณรำพันธ์ศิลาวงศ์ศรีสะเกษแล้วก็คุณอัมพันธ์ศรีมุกดาอรุณสวัสดิ์พี่น้องทุกท่านค่ะใจร่มดีแล้วดิฉันก็ต้องใจร่มด้วยนะวันนี้ถ้าใจไม่ร่มนี่ยุ่งเลยคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นเรื่องเป็นราวประมาณนี้นะคะมาเลยค่ะที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโอ้โหข่าวพระคุณผู้ฟังเอ้ยสมภารเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดป่าอดุลยารามยื่นค้านทายาทออกใบแทนที่ดินที่ว่าคือกลุ่มที่ดินระบุญาติผิดแจ้งเท็จป้าดาชี้ความจริงมีหนึ่งเดียวดิฉันจำได้คำว่าความจริงมีหนึ่งเดียวเนี่ยครั้งนั้นนี่หนักหนาสาหัสนะ กับความจริงมีหนึ่งเดียวนะคะต่อมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News ค่ะเรื่องเดียวกันนะคะเหมือนกันโป๊ะนะคะบอกว่าโอนโฉนดให้วัดป่าแน่คดีสิ้นสุดที่ดินเร่งรวบรวมหลักฐานย้ำจัดการในเร็วๆนี้เจ้าวาดก็คือสมภารนั่นแหละสมภารไม่กลัวตายเจ้าวาดก็บอกเดินหน้าคุยที่ดินขอนแก่นวางแนวทางเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็จากหน้าหนึ่งของ Daily News เนี่ยนะคะก็มีภาพการโอนกรรมสิทธิ์เนาะเป็นตัวแทนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและเจ้าหน้าที่พศค่ะเข้าพบกับ เจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามนะคะจังหวัดขอนแก่นหาแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทเตรียมโอนชื่อผู้บริจาคในโฉนดเป็นชื่อกรรมสิทธิ์ของวัดตามกฎหมายเคลียร์ปัญหาที่ยืดเยื้อยืดเยื้อขนาดไหนยืดเยื้อมา20ปีนานทีเดียวนะคะนานทีเดียวนะคะคืออย่างนี้ที่ดินวัดคือธรณีสงฆ์ธรณีสงฆ์ถือเป็นสาธารณสมบัติห้ามโอนขายจำนองยึดครองบุกรุกมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สาธารณะจำคุกหรือปรับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะในข้อหาเหล่านี้ทั้งโทษและปรับนะคะแต่วัดเนี่ยสามารถเอาที่ธรณีสงฆ์ค่ะมาปล่อยเช่าโดยต้องทำเรื่องขออนุมัติจากกรมการศาสนาหากเช่าเกิน3ปีจะต้องมีการไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินธรณีสงฆ์อะค่ะเป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีคือไม่สามารถยกอายุความเนี่ยนะคะครอบครองปรปักษ์ครอบครองปรปักษ์คืออยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ10ปี1วันยึดครองได้แบบนี้เนี่ยนะคะแบบนั้นต้องบอกว่าจะแย่งกรรมสิทธิ์จากวัดหรือว่าแย่งที่ธรณีสงฆ์ไม่ได้ต่อให้อยู่เนิ่นนาน 20-30 ปีก็ไม่ได้วัดเนี่ยสามารถฟ้องขับไล่ดำเนินคดีอาญาได้ตลอดเวลาจำไว้นะคะว่าวัดเนี่ยไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของเจ้าวาดนะ
พฤติกรรมของเจ้าอาวาสคือเรื่องส่วนตัวของพระต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะเป็นแบบนี้จากวัดมาศาลดินี่ที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะจอยเยียวยาพิงกี้ครอบครัวหลังยกฟ้องแต่ต้องรอให้คดีสิ้นสุดนะคะคือคดีต้องสิ้นสุดก่อนนะถึงจะได้สตังค์ก็เปิดเงินเยียวยาหลังจากที่ศาลเนี่ยนะคะยกฟ้องโดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยก็ไม่ได้แปลความว่าจำเลยเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่อง 100% แต่ยกประโยชน์แห่งความสงสัยเท่านั้นเองนะคะก็ส่งผลให้พิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมกับคุณแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ยพ้นคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนกรณีของแชร์ฟอเล็กซ์ 3D คุณผู้ฟังจำได้อยู่เนาะซึ่งตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนเนี่ยนะคะมันจะต้องมีอ่ะให้กับจำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544เมื่อคดีสิ้นสุดต้องย้ำนะคะว่าเมื่อคดีสิ้นสุดอ่ะไม่สิ้นสุดไม่ได้นะต้องให้สิ้นสุดเสียก่อนนะคะถึงจะได้นะคะคราวนี้ถามว่าจำเลยจะได้อะไรเข้าไปติดคุกติดตารางชีวิตเละตุ้มเป๊ะโจ๊กเนี่ยนะคะนั่นคือจำเลยจะได้ค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทโดยคำนวณจากวันที่ถูกคุมขังจริงๆนะคะต่อมาคือค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้อันนี้สำคัญนะก็คิดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอ่ะอันนี้อยู่ในกรุงเทพก็ตามนั้นแหละคุณผู้ฟังนะคะก็ได้แค่นั้นแล้วก็ได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีก็มีค่าทนายความซึ่งก็ไม่ได้สูงนะเป็นไปตามอัตราที่กำหนดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นแต่ไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องยื่นเรื่องขอภายใน1ปีที่เรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากลุ่มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการไม่เข้าไปในคุกตารางเป็นบุญที่สุดแล้วแต่ถ้าต้องเข้าแล้วก็เนี่ยยกฟ้องกันแบบนี้ก็จะได้ค่าตอบแทนแค่นี้เองแต่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนพี่น้องเวลาดูข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูถ้าเราโดนมั่งเราไม่ได้แช่งตัวเองนะแต่เราก็ต้องระวังไม่รู้เกิดอะไรกับประเทศไทยพี่น้องนักดำน้ำต่างชาติ4คนเลยมีอังกฤษคนหนึ่งมีอเมริกันคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่ก็ไม่ได้ยืนยันสูญหายกลางทะเลแสมสารจังหวัดชลบุรีถึงเวลาต้องขึ้นจากน้ำแต่ก็ไม่พบตัวหลังจากที่ลงไปฝึกเทคนิคเชียลดิวิ่งคือลึกเลยคุณผู้ฟังนะคะดำลึกอะนะไม่ใช่สโนว์เกิลลิ่งจุดที่เขาหายตัวไปเรียกว่าโรงโขนโรงหนังเจ้าหน้าที่ก็ระดมทั้งเรือแล้วก็คอปเตอร์ค้นหาแต่ยังไม่พบนะคะเอาอีกค่ะตรงนั้นน้ำตรงนี้เครื่องบินค่ะระทึกเลยค่ะสุวรรณภูมิหนุ่มรัสเซียวัย23คลั่งเลยปีนข้ามรั้วนอกอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2โอ้โหสูงพี่น้องนะโอ้โหอาศัยจังหวะเผลอค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าชาร์จล็อกคอเลยพอล็อกเสร็จก็ดึงกลับเข้ามาด้านในของสนามบินอย่างปลอดภัยก่อนที่จะควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์สอบประวัติก็พบว่าเพิ่งเดินทางเข้าประเทศไทยและกำลังจะเดินทางต่อไปที่เกาะสมุยเอ้ยคุณรู้ฟังจำได้ไหมก่อนหน้านี้มิสเตอร์ยูกิคาเนฮาระเป็นครูชาวญี่ปุ่นถูกวัยรุ่นไทยนี่แหละ7คนรุมทำร้ายป้นซักหลังจากที่เดินหลงเข้าไปหลังของสถานีแอร์พอร์ตเรียวริ้งมักกะสันเนี่ยตรงเนี้ยกลางเมืองนะเวลาก็ไม่ได้มืดค่ำดึกดื่นอะไรเท่าไหร่นักยังหัวค่ำอยู่เลยใบหูก็ฉีกเจ็บหัวเข่าแล้วก็เจ็บลำคอด้วยโอ้โหคุณผู้ฟังวิ่งหนีตายออกมาขอความช่วยเหลือจากไรเดอร์และพลเมืองดีด้านแม่ผู้ก่อเหตุพูดหายใจลึกๆลูกเป็นคนดีไม่ได้เรียนหนังสือที่ทำไปเพราะติดเพื่อนอันโอ้ลูกเป็นคนดีทุกคดีไปนั่นแหละคุณผู้ฟังเวรกรรมพาดหัวจาก
ผู้จัดการออนไลน์นาทีประวัติศาสตร์อนุทินพบทักษิณอุ๊งอิ๊งสมชายร่วมงานศพเกรียงกันตินันหลังไม่ได้เจอกันเกือบปีกราบตักทักษิณส่งขึ้นรถต่อมาที่แนวหน้าค่ะอนุทินกราบตักทักษิณส่งขึ้นรถกลับบ้านอิงชวนอาหนูปิดห้องกินข้าวกับพ่อหลังสวดพระอภิธรรมเกรียงกันตินันมติชนจ้ะสี่นายกนานร่วมสวดพระอภิธรรมเกรียงกันตินันทักษิณอนุทินอิงสมชายทักทายเป็นกันเองเรื่องเป็นอย่างนี้ช็อตนี้มีความหมายพี่น้องมีความหมายจริงๆเลยนายอนุทินเดินไปส่งแล้วก็พูดคุยก่อนที่จะก้มกราบตักนายทักษิณชินวัตรขณะที่นายทักษิณขึ้นไปนั่งบนรถยนต์เตรียมจะเดินทางออกจากบริเวณงานสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยบรรยากาศก่อนหน้านี้นายอนุทินได้ยกมือไหว้นายทักษิณนายสมชายวงศ์สวัสดิ์รวมถึงทักทายอุ้งอิ๊งนางสาวแพทองธารอย่างเป็นกันเองเมื่อเดินทางไปถึงงานระหว่างพิธีมีการพูดคุยกันเป็นระยะบางจังหวะนายอนุทินและนายทักษิณพูดคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มท่ามกลางความสนใจของผู้ร่วมงานและสมาชิกพรรคทั้งจากพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยที่มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่หลังจากที่นายทักษิณถูกปล่อยตัวออกจากคุกอย่างไรก็ตามนายอนุทินไม่ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับ3อดีตนายกรัฐมนตรี

ของตระกูลชินวัตรกับครอบครัวของผู้วายชนไม่ได้ร่วมทีมนะไม่ได้ร่วมเฟรมนะแต่อุ้งอิงได้เชิญนายอนุทินไปรับทานอาหารร่วมกันในห้องส่วนตัวนายอนุทินนั่งตรงกลางโต๊ะมีนายทักษิณนางสาวแพทองธารนั่งขนาบข้างรวมถึงมีนายสมชายร่วมโต๊ะด้วยซึ่งภาพเนี่ยนักข่าวเอาออกมาไม่ได้แต่เห็นได้เพราะว่าเขาไม่ได้เชิญให้นักข่าวเข้าไปในห้องนั้นเพราะว่าเป็นห้องส่วนตัวนะหลังทานข้าวเสร็จนายอนุทินก็เดินเคียงข้างมากับนายทักษิณมาส่งนายทักษิณขึ้นรถและก้มกราบที่ตักเอานี้ดีกว่าแม้ว่านายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะจะชี้แจงดราม่าห้ามยิงโจรในบ้านว่าเป็นการสื่อสารที่สั้นเกินไปเจตนาเนี่ยเพียงเตือนให้รู้ถึงอันตรายของการใช้ปืนพร้อมกับกำชับส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำตัวให้เป็นตัวอย่างท่ามกลางแกนนำของพรรคภูมิใจไทยที่แจ้งการครอบครองปืนเนี่ยนะคะในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยบานเบอะเหอะเบิกมากที่สุดก็เกือบ40กระบอกแล้วจากนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาเป็นดราม่านะที่ประชาชนชายไทยมีแค่จุด2ห้อยความจริงแล้วเนี่ยเมื่อเปิดคำพิพากษาฎีกาที่7940/2551ชัดเจนว่าบ้านคือที่ปลอดภัยหากโจรเข้ามาในบ้านเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องหลบหนีมีสิทธิ์ป้องกันได้เต็มที่เพราะว่าเป็นภัยอันตรายที่ถึงตัวเจ้าของบ้านย่อมใช้ปืนยิงเพื่อระงับภัยเป็นการป้องกันสิทธิ์และชีวิตโดยชอบถือว่าพอสมควรแก่เหตุหากโจรวิ่งหนีออกจากบ้านห้ามเจ้าของบ้านวิ่งตามไปยิงซ้ำศาลจะมองว่าภัยสิ้นสุดลงแล้วเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุแต่หากโจรโดนกระสุนเปี้ยงเข้าไปเจ้าของบ้านก็ห้ามยิงซ้ำนะศาลจะมองว่าภัยสิ้นสุดลงแล้วเป็นความผิดป้องกันเกินสมควรคุณผู้ฟังนี่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไหนก็ไหนๆเอางี้ขั้นตอนเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเผลอนะไปยิงโจรในบ้านแล้วตกกระจายนะอุ๊ยตายแล้วเครียดตำรวจค่ะจบง่ายที่สุดเพราะตำรวจจะตั้งข้อหาตามผลลัพธ์เช่นฆ่าผู้อื่นหรือพยายามฆ่าผู้อื่นเท่านั้นเองเอาให้จบตรงนี้จบที่เราง่ายที่สุดบทเพลงมาทันทีค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะการหาความสมดุลเนี่ยของกฎหมายที่ดีต้องเป็นกฎหมายที่ทำให้ทุกคนมีกฎหมายเท่าเทียมกันที่สำคัญที่สุดตอนนี้ผู้ครอบครองปืนถูกกฎหมายเนี่ยแหละว้าวุ่นจ้ะเพลงมาจ้า

พอจะเข้าหูเข้าที่เข้าทางกันบ้างนะคะพี่น้องคะเนี่ยปักกิ่งเขาร้องขอให้พลเมืองจีนเคารพวัฒนธรรมไทยคนไทยเรื่องนี้เนี่ยนะคะหนังสือพิมพ์แท็บลอยรายวันที่ชื่อว่า Global Times นะคะนำเสนอบทความข่าวสารวิเคราะห์ในมุมมองของรัฐบาลจีนภายใต้การกำกับดูแลของ People's Daily มีทั้งฉบับภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษก็รายงานนะคะว่าสถานทูตจีนประจำประเทศไทยออกประกาศให้พลเมืองจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรมในไทยอย่างมีอารยะมีเหตุผลตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทยเลี่ยงความปั่นป่วนวุ่นวายและให้เคารพเจ้าหน้าที่ด้วยประกาศนี้ได้มีขึ้นหลังจากมีดราม่ากระทบกระทั่งหลายเหตุการณ์ด้วยกันเช่นแฟนคลับจีนซื้อคิวผีแทรกแถวในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026แล้วก็กระโดดถีบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีคลิปวัดเน็ตเลยคุณผู้ฟังรวมทั้งกรณีของผู้โดยสารชาวจีน22คนถูกสายการบินปลายทางปักกิ่งเนี่ยเทจากการบุกเลาจ์ไม่ตรวจตัวโดยสารละเมิดกฎด้านความปลอดภัยที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ประกาศเนี่ยนะคะก็ระบุว่าสถานทูตจีนเนี่ยพร้อมสนับสนุนให้พลเมืองจีนจัดการกับข้อพิพาทภายใต้เหตุผลกรอบของกฎหมายและขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการต่อคณะผู้แทนทูตจีนในไทยถ้าสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ของพลเมืองจีนได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดจีนไทยเป็นครอบครัวเดียวกันสถานทูตจีนเนี่ยนะคะอยู่เฉยไม่ไหวจริงๆพี่น้องกับดราม่าที่ลุกลามนะคะโอ้โหดักหนาสาหัสด้านชาวเน็ตจีนก็มองการหลีกเลี่ยงไม่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงนี้คือทางออกที่ดีที่สุดแต่หลายคอมเมนต์ก็เตือนกันเองนะคะว่าระหว่างอยู่ในไทยเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาจีนในที่สาธารณะเนื่องจากเขาอ้างนะว่าถูกโกงมั่งถูกเอาเปรียบด้านราคามั่งแล้วก็ค่าครองชีพค่าตั๋วโดยสารค่าบริการเนี่ยในไทยเนี่ยสูงกว่าในอดีตอย่างมากพร้อมกับรณรงค์ให้ระงับการเดินทางมาท่องเที่ยวชั่วคราวแต่หากมาแล้วเกิดปัญหาก็ไม่ควรไปสร้างภาระให้กับสถานทูตนี่คือคอมเมนต์ในกลุ่มของชาวเน็ตของชาวเน็ตจีนนะคะก็เขาก็พิจารณาเขาก็มีความเห็นนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดินทางมาไทยอ่ะตอนนี้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดูเหมือนจะถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็รณรงค์ประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีอะไรติดตามกันอีกหรือไม่อย่างไรนะคะก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ฟังก็ใช่อื่นไกลนะคะก็ครอบครัวเดียวกันกระทบกระทั่งกันบ้างก็เป็นธรรมดาจ้า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการแล้วนะคะอีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอเมื่อถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการก็นำเสนอว่าคนฉลาดเรียนรู้จากทุกคนคนธรรมดาเรียนรู้จากประสบการณ์แห่งตนคนโง่คิดว่าตัวเองรู้ซะทุกอย่างพูดซะทุกเรื่องประมาณนั้นด้วยความรักเคารพเชิญคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาความสำเร็จอิติปิโสอิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิถึงช่วงที่ต้องลากันแล้วในช่วงนี้แล้วก็ค่ำนี้นะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มพบกันอีกครั้งในรายการกฎหมายใกล้ตัวตรงนี้ต้องพูดคำว่าสวัสดีค่ะ